90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: ทุกคนสวัสดีครับในวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอกันแน่นอนครับกับอาร์มน้อยโรจนันท์มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองอย่าลืมมาหมวนมาซื้นมาสนุกสนานมาทายรวมน้ำกันอย่าลืมใหม่กำลังใจกันหลายๆนะครับ
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ลงฮิตที่คิดถึงนะครับเราเริ่มต้นด้วยขอแค่รู้ข่าวแอนอรดีกับบ๊อบแบนแฟนทิ้งจากสิรินทรานิยากรนะครับและร้องไห้สองผลเอกราชสุวรรณภูมิสวัสดีทางเฟซไลฟ์ทุกคนที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยนะครับผิวก็ไม่แห้งครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยนะครับว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราย
1: ยาระ
2: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
8: สำคัญสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
9: ีกำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ผมสวยสุขภาพดีอย่างมืออาชีพนะครับใช้แคบิลเคราตินนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับในเซตนี้นะครับมี5ชิ้นด้วยกันนะแชมพูเคราตินนะครับที่จะอุดมไปด้วยเคราตินจะค้นแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะครับตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้นะครับปกติจะอยู่ที่695ทั้งไทยช้อปปิ้งจัดให้คุณเลย550เท่านั้นแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจของเราที่จะใส่ไปเจอกับทุกคนนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยใครอยากใส่ไปเหมือนกับดีเจต้องสั่งเซตนี้นะครับ0923524446นะฮะหมดแล้วหมดเลยนะเซตนี้นะบอกเลยในเฟซไลน์ของเราตอนนี้คุยกันเรื่องตัวเลขอยู่นะ สาววังสะพงและหนุ่มวังสะพงจัดให้นะฮะ

นะครับบอกว่าภูเรือตอนนี้อากาศเย็นแล้วหมอกลงแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับคุณสายน้ำบอกว่าภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลยนะอยู่ใกล้วังสะพุงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเดินข้ามไปหาหนุ่มวังสะพุงหน่อย ไม่รู้ว่าเลขที่ตั้งใจจะซื้อเนี่ยหมดหรือยังนะครับแต่รู้สึกว่าหมดทุกแผงฝั่งตรงข้ามสถานีจะมีหนุ่มวังสะพุงเขาจะมาทุกวันที่1แล้วก็วันที่16หน้าตาดีเชียร์ ไม่ค่อยได้สนใจเลขเท่าไหร่นะฮะ

ที่ออนไอแท้ๆเนี่ยเป็นภาษาเลยนะฮะวันนี้เราไปเลยกัน2ที่เลยหลายคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเจอกันนะครับอาทิตย์นี้4ตุลาคมลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะทุกคนจ๋า11โมงนะไปจับจองที่นั่งนะไปลุ้นทองแจกกันทุกชั่วโมงด้วยแล้วก็ของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนของเรานะจ๊ะทุกคนจ๋า

0: จนบ่าวเที่ยวบ้านจ้าถ้าคนพลาดเลขไปก็อย่าลืมนะเรายังได้พันหนึ่งนะฮะใครช่วยไทยพัดอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ด้วยนะไก่สอนรู้สึกว่าแจ่มใสตั้งแต่เช้าแล้วไก่สอนทำสำเร็จแต่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยมันหมุนอยู่นั่นน่ะตอนนี้เช้า6โมงมันจะหมุนตอนนี้ล่มเหรออ๋อมาแล้วมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะหมุนๆอยู่มันจะหมุนอยู่พักนึงเราอย่าไปเราอย่าไปทำเราอย่าไปเราอย่าไปจึกจักกับมันจึกจึกจึกจักเดี๋ยวไปจึกจักกับมันปล่อยมันไปแล้วก็กดอยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153เติมเต็มรถ300
1: เพื่อคุณเร่งรีบ
0: ตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและวันนี้เปิดสิทธิ์ยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพาส6040รอบเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองยศวัฒน์พงษ์ประภาสแต่งครับ
4: สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานโดยเฉพาะด้านกำลังคนซึ่งทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและการดำเนินการส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินตามกำหนดทำให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าบริษัทการบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออก

0: บวกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
1: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: สวัสดีครับผมก้องชัชวาลศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาเนี่ยนะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราครับจะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ

ผู้ฟังนะเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยเพลงระดับ100ล้านวิวนะคะเงาะเกี้ยวสาวจากเบียร์พร้อมพงค่ะต่อเนื่องจากอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยผู้หญิงคนนั้นก็อยากกอดเหมือนกันนะคิดถึงจังเลยไมค์พิรมพรและแอบรักแอบคิดถึงเพลงแบบว่าหวานๆฉ่ำๆนะคะฟังแล้วมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราเริ่มต้นเดือนใหม่1ตุลาคมนะคะเดือนที่10ของปีค่ะวันนี้ทำอะไรขอให้เต็ม10ไปเลยไม่มีคะแนนตกสักคะแนนเดียวนะขอให้แบบเต็มๆนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่าย4โมงนะคะคุณผู้ฟังเอ๊ะ4โมงเย็นนี่เขาจะเป็น4โมงเย็นหรือจะเป็นบ่าย4โมงเย็นนะคะต้องเลือกสักอย่างนึงว่าจะเป็นบ่ายหรือจะเป็นเย็นนะคะช่วง4โมงเย็นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ค่ะส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านเรียบร้อยดีเจออยมารับหน้าที่ต่ออยู่กันยาวไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกทุกคนด้วยใครฟังอยู่ขอให้รวยรวยอย่างแรกคือความสุขนะคะ

0: คุณผู้ฟังไปหลงลับแลซะแล้วนะคะพี่จอยรวมมิตรค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากวอหลวงพ่อรวยมนแคนแก่นคูณนะคะ022807127ค่ะหลังไมค์ของเรากับพี่บุ๋มและ SMS นะคะทักทายได้ตลอด4689990นะแฟนๆที่ฟังอยู่นะในเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟัง1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่คุณพ่อน้องทิววันนี้อยู่ที่ตัวเมืองสระแก้วนะคะบอกว่าลุยน้ำท่วมถนน304อันนี้คือเลขถนนนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เลขเด็ดแต่อย่างใดนะคะลุยน้ำท่วมถนน304มาจากฉะเชิงเทรานะแถวบางคลาเนี่ยน้ำยังท่วมถนนรถเล็กไม่ควรผ่านนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็แจ้งให้เราเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลจากคุณผู้ฟังนี่แหละที่แบบเป็นของแท้แน่นอนนะที่เราสามารถที่จะเชื่อถือได้เพราะว่าแฟนๆอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ได้รายงานกันเข้ามาว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ฟังหน้าฐานทัพเนี่ยรถเข้าเมืองเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็มีจากรถจากเส้นทางที่หนีน้ำนะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดค่ะเส้นนี้แต่ว่าเชื่อว่าพอสายๆเนี่ยรถน่าจะหนาแน่นขึ้นนะคะแต่ว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมอยู่สูงอยู่แต่รถเล็กก็พอจะไปได้นะคะส่วนพื้นถนนค่ะคลองสี่ลำลูกกาถึงหน้าวัดสายไหมนะมุ่งหน้า BTS คูคตเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดรถเล็กไปได้ค่ะค่อยๆขับไปนะคะคุณผู้ฟังส่วนพหลโยธินแจ้งวัฒนะรามอินทราเทพลักษณ์นะคะงามวงวานแล้วก็ประเสริฐมนุกิจนี่คือรถก็เข้าออกได้ปกติแล้วนะคะโอ้โหหลายๆเส้นทางก็ต้องดีใจนะที่ถนนเนี่ยแห้งแล้วก็สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังนะคะคุณผู้ฟังกับกรีนไบโอค่ะกว่า300ล้านซองเลยใครมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตลองใช้ดูถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะด้วยสารสกัดจากรังไหมเคราตินแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีตเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายค่ะหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะคะชื่อนี้กรีนไบโอค่ะส่วนคนที่ทำสีผมนะคะแนะนำเป็นสูตรโกเลยค่ะใช้แล้วผมจะนุ่มนะคะแล้วก็ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียสีผมไม่เฟดไวด้วยซองสีส้มทองสุดโกนะคะแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นค่ะผมสวยนะทำให้เราดูสวยดูหล่อขึ้นจริงๆ

0: จากหนุ่มมีซอค่ะสวัสดีพี่ไก่วัดอรุณด้วยนะคะบอกว่าเพลงอะไรก็สนุกนะจ๊ะเพลงอะไรก็ม่วนที่90ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคุณปุ้ยพงเพชรรอเธอที่ท่าน้ำนนท์ค่ะพี่ขนองอยากจะฟังหัวอกพ่อห้างนะเดี๋ยว4ตุลาคมนี้ไปเจอพ่อห้างได้ในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราวันอาทิตย์นี้แล้ว 11:00 นเรามีนัดกันนะคะกับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทย FC ศิลปินมิตรหมอแคนแฟนหมอลำนะคะไปสนุกสนานกันนะคะใครที่แบบมีความเครียดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมันไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่4ตุลาคมนี้เราไปเติมความสุขให้ผ่อนคลายจะได้หายเครียดนะคะแล้วเราก็สู้กันต่อนะเพราะฉะนั้น4ตุลาเจอกันรับรองสนุกแน่นอนจ้าม
1: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: พอมีฝนตกมีน้ำท่วมน้ำขังนะคะยุงก็จะเยอะค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาต้องดูแลตัวเองนะอย่าให้ยุงกัดค่ะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าจุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวค่ะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงนะคะปกป้องภัยจากยุงลายแล้วก็ยุงก้นปล่องด้วยที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคต่างๆที่เกี่ยวกับยุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าค่ะมีทั้งแบบออริจินอลกล่องเขียวลาเวนเดอร์กล่องม่วงขวดดำสูตรควันน้อยหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะคะช่วงหน้ากลับมามีเพลงฮิตที่คิดถึงเพลงสุดฮิตเพลงนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนร้องตามได้ 100% ค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: พ่อวีระพงศ์นำทีมศิลปินครูไทยเปิดฤดูกาลใหม่ปีที่24อย่างยิ่งใหญ่พร้อมทัพพระนางและโชว์สุดอลังการงานนี้แฟนๆเปมาลัยฉ่ำโดยเฉพาะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ที่ได้รับมาลัยแสนแตกและ4ตุลาคมนี้เตรียมขนทัพศิลปินภูไทยไปโชว์สดๆที่ลูกทุ่งสแควร์ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: Taste Aloud Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
7: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวอ้อยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวอ้อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็น

0: ียงของคัทริยามรสีนะคะขอให้รวยเห็นไหมอ้อยบอกแล้วว่าเพลงนี้เราคนไทยร้องได้ 100% แล้วก็เป็นเพลงสุดฮิตนะที่เราคิดถึงวันนี้ขอให้เกิดขึ้นกับเรานั่นก็คือความรวยนั่นเองค่ะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: สำหรับไอชินนะคะคุณผู้ฟังเขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะคะกับแบตเตอรี่3รุ่นค่ะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดนะคะตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพเน้นความคุ้มค่าค่ะ SMF แบตเตอรี่พลังเสถียรปลอดภัย EFB แบตเตอรี่นะคะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองค่ะส่วน AGM แบตเตอรี่นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยทั้ง3รุ่นหาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านและพี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือWeeks นะคะนำใบเสร็จที่ถูกต้องจากร้านเนี่ยมาเจอกันในงานแท็กซี่สโมสรของเราเดือนธันวาคมนะคะลุ้นของขวัญเพิ่มเติมในงานยังลุ้นเงินหมื่นค่ะรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทอีกต่างหากนะคะโอ้โหถือว่าเป็นแท็กซี่คันใหญ่นะคะที่อยู่ในใจพี่ๆแท็กซี่ขอให้ทุกคนโชคดีได้แท็กซี่คันนี้ไปเป็นคันที่2แล้วนะคะคันแรกก็แจกให้พี่แท็กซี่ผู้โชคดีไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามายาปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนไนบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ความสดใสในยามเช้าด้วยน้องๆ BNK48 นะคะโดดดิดงแต่ละคนนี้พอมาร้องเพลงลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังร้องได้ดีแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะทักทายแฟนๆทางหลังไมค์ของเราด้วยนะคะ022807127พี่ปาริชาตินี่บอกว่าขอให้รวยได้ฟังเรียบร้อยคุณยายสง่าบอกลูกทุ่งเลขท้ายเอ๊ะวันนี้เลขอะไรดีนะ พี่ใบตองเหรอคะบอกว่าเสียงดีเจออยแหบเหรอคะวันนี้จริงเหรอคะคุณผู้ฟังเป็นไปได้นะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็เจอฝนนี่กันแบบพรำๆเบาๆตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเลยเนี่ยก็แบบว่าต้องไล่ฝนไปชิ่วๆนะขอให้แดดมาแรงๆเลยนะคะทักทายพี่สายน้ำด้วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาหารการกินสำคัญนะคะพวกซุปใช่ไหมคะหรือว่าเป็นต้มยำนะมันก็จะไล่แบบความแบบเสียงขึ้นจมูกได้นะสู้ๆทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวก่อนนะต้นชั่วโมงจะมีเรื่องราวอะไรอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าหลังข่าวค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหลริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งรับเงินชดเชยตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกขวัญบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเมื่อนักบินได้ใช้มีดแทงนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เครื่องบินลดระดับเพดานบินลงมาถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภาคสาธารณสุขในฉนวนกาซากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติก คิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับผมตาหยองยุคเดียระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลา

ตองทุ่งเงินนะคะกับแก้บนค่ะอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะในชั่วโมงนี้ 9:24 นาทีมีนตราอินทิรานะคะอันนี้ยังไม่ได้แก้บนแต่ว่าอยากจะขอปรึกษาเธอแน่นะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะคะคุณผู้ฟังโอ้พูดถึงเรื่องเงินนะคะวันนี้เนี่ย1ตุลาคมก็เริ่มต้นคุณผู้ฟังเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วหรือยังคะกับการยืนยันนะคะว่าเราจะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้เข้าไปตั้งแต่ 6:00 นนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเนาะเรื่องเงินเนี่ยไปตั้งแต่ 6:00 นปรากฏว่าแอปหมุนนะคุณผู้ฟังเข้าไม่ได้ก็จะเข้าได้ประมาณสัก7:00 กว่าๆนะคะดีเจออยก็กดยืนยันไปแล้วเรียบร้อยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ต่อเนื่องอีก 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดนะคะเข้าไปได้เลยค่ะกดไม่ยากนะคะแค่2ทีเท่านั้นเองก็เป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์เรียบร้อยในแอปเป่าตังนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีขอโอกาสแนเดอร์บอยพนมไพรแล้วก็อยากมีเธอเป็นแฟนไผ่พงศธรนะคะทั้ง4เพลงดังเพราะฮิต 100% นะคะแล้วก็ตอนต้นชั่วโมงหลังข่าวก็จะมีเสียงน้องเต้ายองยุคนเดชจากระเบียบวาทศิลป์มาชวนพี่ป้านาอาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะ4ตุลาคมนี้นะคะที่สเตเดียมวันแถวๆบรรทัดทองหรือว่าจุฬาซอย4ใจกลางกรุงค่ะคุณผู้ฟังเดินทางสะดวกสบายด้วย BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะ 11:00 เรามีนัดกันมีของจะพูดสนับสนุนใจดีไปแจกแต่ว่าของแจกนี่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 11:00 กว่าๆนะคะเพราะว่าเริ่มเร็วนะคุณผู้ฟังคือใครอยากจะไปลุ้นกันกับของรางวัลมากมายก็ต้องไปไวกันนิดนึงไปจองเก้าอี้หน้าเวทีรับคูปองจากบูธผู้สนับสนุนใจดีนะคะส่งลุ้นทองคำซึ่งเขาแจกกันทุกชั่วโมงไม่อยากให้พลาดเลยค่ะไปเชียร์เหล่าดีเจ90ด้วยร้องเพลงจังหวะหัวใจจะมีอะไรพิเศษพิเศษหน้าเวทีกันบ้างเดี๋ยวรอติดตาม4ตุลาคมนี้วันอาทิตย์นะคะไปเจอกันเยอะๆนะจ๊ะ

0: นฤพลนะมีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากเลยนะคะและนี่คืออ้ายบอกควรถือฮักค่ะต่อเนื่องจากสิทิมกันแล้วบอดิคิตตี้และเอฟฮีโร่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเรื่องราวสถานการณ์น้ำค่ะที่ข่าวทุกต้นชั่วโมงเราก็จะได้ยินได้ฟังอัปเดตกันด้วยนะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองหลังน้ำลดนะยังมีภารกิจอีกมากมายนะคุณผู้ฟังมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือว่าอยู่บ้านก็ตามแต่นะคะส่วนใครอยู่บนท้องถนนค่ะบางเส้นทางที่น้ำยังทรงตัวน้ำยังท่วมสูงก็ต้องระมัดระวังนะคะดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานทางไปรังสิตเนี่ยรถก็จะวิ่งตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะเมื่อเช้านี้แต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นรถเล็กสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะเป็นรถเมย์นะคะแล้วก็เป็นรถใหญ่ๆนะคะที่จะวิ่งกันนะคะแล้วก็มีเส้นนะคะมุ่งหน้าสะพานใหม่ทูปะเตมีนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเช้านี้ก็เห็นข่าวรถดับกันหลายคันแล้วนะใครที่ยังไม่มั่นใจรถเล็กก็อย่าเพิ่งผ่านไปในจุดที่น้ำท่วมสูงลองมองหาการเดินทางเส้นทางอื่นๆกันแล้วก็ต้องใจเย็นๆกันทุกคนด้วยนะคะอาจจะไปทำงานกันช้าบ้างสายบ้างนะเชื่อว่าที่ทำงานต้องเข้าใจเราอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าทุกคนก็เผชิญสถานการณ์เดียวกันนะคะแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ชามักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะมีโปรไบโอติกนะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนด้วยนะรสชาติคล้ายน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆค่ะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในลำไส้ของเราเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคนที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆบางทีกรดไหลย้อนก็ถามหานะให้จุลินทรีย์ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของคุณค่ะชามักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะฉันธนาชาชาของเราสนุกสนานกันมาต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีแล้วเป็นกิจกรรมสุดฮอตนะคะไปหาพี่น้องชาวโรงงานค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวโรงงานทุกคนด้วย9ตุลาคมนี้นะคะเราจะไปเจอกับพี่น้องชาวโรงงานกับศิลปินคนนี้ค่ะน้องเต๋าภูสินน่ารักสนุกสนานแน่นอน

0: 9ตุลาคมนี้นะคะสนุกสนานกันนะคะกับชันธนาชัชชาค่ะที่บริษัทซาบิน่าจำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะคะได้เจอเต๋าภูสินเจอดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเรามีเงินรางวัลมีของรางวัลแล้วก็มีเกมสนุกๆ นะไปมอบให้กับผู้สนับสนุนใจดีมากมายเลยนะนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวโรงงานค่ะขอบคุณดีคอเจนนะคะเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะส่วนสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเราฟังอยู่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะก็ติดต่อมาได้เลยบริษัทช้างไทย029745720เบอร์นี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยชันธนาชาชาชาช่วงหน้า90ซุปเปอร์รีเควสต์คุณผู้ฟังต้องรีบนิดหนึ่งมีเวลานิดเดียวนะวันนี้วันที่1ค่ะเลือกมาเลยนะคะเพลงที่อยากฟัง90ขอให้รวยตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณข้อความที่1และข้อความที่10ค่ะ4689990ด่วน
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติบ
2: าเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติบาร
3: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้90ซุปเปอร์รีเควส
0: ข้อความแรกมาไวมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟัง90ขอให้รวยลูกทุ่งเลขท้ายนะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทันแต่ว่าดีเจหาเพลงไม่ทันนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วจ้ามาเลยจ้าเลขไหนดีเลขไหนเด็ดนะคะเด็ดสุดต้อง90นะคะ90ลูกทุ่งรักไทย

0: แต่เลขเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะ0ถึง9ค่ะคุณผู้ฟังวนอยู่เท่านี้แหละวันนี้นะคะ1ตุลาคมอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังหยิบยาดมสมุนไพรของเชอเอมขึ้นมา4โมงเย็นเราก็สูดดมเข้าไปได้เลย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาดมสมุนไพรเชอเอมช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติมีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศนะคะพกติดตัวเอาไว้4โมงเย็นไม่ว่าคุณจะได้หรือว่าจะไม่โดนก็สูดดมช่วยได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะ90ขอให้รวยข้อความที่10ค่ะเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะจากอ้ายไม้ไทยของเราคุณดวงแก้วส่งเข้าประกวดนะคะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยของเราก็เป็นตัวแทนกล่อมใจคนไกลบ้านเช่นเดียวกันนะคะฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆที่ไปทำงานไกลบ้านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ
1: 90 90 super request
0: ขอบคุณคุณเทพสมุทรปราการด้วยนะคะคุณแสงเพชรพิจิตรนะคะมีคุณหนุ่มหนองบัวลำพูนี่ฟัง90มา12ปียังไม่แก่เลยนะคะยังหนุ่มเหมือนเดิมนะคะก็ชื่อหนุ่มแล้วแหละ มีพี่วิชาญด้วยนะคะคุณพี่ดวงแก้วค่ะคุณคิตตี้นะคะคุณพี่แป๋วนนทบุรีนะคะพี่ปุ๋ยพุทธมนตรคุณก้าวกำแพงเพชรคุณไก่เดกการพี่ทิวาฟังอยู่บักจิบอกว่านานๆมาทักแต่ว่าฟังทุกวันเลยแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยครับผมวันนี้แดดค่อนข้างดีนะเห็นแดดแล้วชื่นใจ
1: แคร์บิวชุดเคราติน
2: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
3: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
11: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
10: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
11: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
10: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
11: ์ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
12: ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกคนนะให้เราได้มีคอนเสิร์ตชมฟรีใจกลางกรุงนะคะลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันวันอาทิตย์นี้11โมงเรามีนัดกันนะคะ9โมงเช้าออกจากบ้านได้เลยจะมา BTS ก็ได้ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะรถเมย์ผ่านหลายสายค่ะป้ายบรรทัดทองหรือว่าจะเป็นป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้ MRT ก็ลงสถานีสามย่านหรือหัวลำโพงแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อมาศิลปินเพียบเต็มเวทีไปลุ้นทองคำทุกชั่วโมงนะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะทุกคนแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์ส่งท้ายในชั่วโมงนี้หลังข่าวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: เป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: เร่งรีบตองนี
5: ้แค่สอนบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตราห้ามา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตราห้ามา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
11: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ
13: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตามันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในที่แออัดหากจำเป็นต้องสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและต้องระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากและควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

0: จานนี่ก็จะบานในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนผ่านนะคะคุณผู้ฟังดอกจานประหารใจนะโอ้โหเพลงนี้ฟังเท่าไรก็ม้วนนะคะสารวันสงสารใจจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ค่ะฝากใจไว้ฝั่งลาวธันวาราศีธนูแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยแอนออรดีเสียงจากสาวลาวนะคะก็เป็นเพลงสนุกๆค่ะคุณผู้ฟัง 10:22 นาทีนะช่วยให้บรรยากาศตอนสายๆของวันเริ่มต้นเดือนใหม่นี้คึกคักขึ้นมานะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยขอให้ขายดิบขายดีนะลูกค้าเนี่ยเดินผ่านร้านได้ยินเสียงดีจะออยจะรู้เลยว่าร้านเนี้ยรสนิยมดีในการเลือกฟังเพลงนะ เลือกฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะทักทายคุณแม่จารุวรรณด้วยนะคะขายเป็นขนมไทยนะคุณผู้ฟังอุ้ยน่ากินมากนะคะที่ตลาดโรงพยาบาลทหารเรือด้วยใครที่อยู่แถวนั้นนะคะแวะไปก็อุดหนุนกันได้แล้วก็มีของกินต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ก็พ่อค้าแม่ค้านะคะทำอะไรออกมาขายก็ขอให้ขายดิบขายดีเงินทองไหลมาเทมาแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะค่อยๆนะคะฟื้นจากการโดนเรื่องของน้ำท่วมน้ำรอระบายใครที่เจอปัญหานี้ก็ขอให้ผ่านไปได้โดยไวนะส่วนใครที่ไม่ได้เจอน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆแล้วนะคะเราก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดไปละกันเนาะกับการเริ่มต้นเดือนใหม่ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง1ตุลาคมนะคะ
1: 90 Musicมาแรง
0: ทำอะไรก็ขอให้สบายใจสบายใจเพราะว่าความสบายใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพี่บ่าววีก็บอกว่าเอาที่บายใจเด้ออ๋อพี่บ่าววีเป็นคนใต้เด้อบ่ได้ร้อยแรงเด้อ 90 มิวสิกมาแรงอีกหนึ่งเพลงนะคะที่มาแรงมากๆเลยทีเดียว

0: 4ตุลาคมนี้นะคะลูกทุ่งสแควร์ไปร้องเพลงนี้ให้กระหึ่มสเตเดียมวันเลยนะคะใจกลางกรุงค่ะบรรทัดทองกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์จังหวะหัวใจนอกจากจะไปเชียร์ศิลปินนะที่มากันเกือบ20คนแล้วนะคุณผู้ฟังก็ได้มาเชียร์ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆหน้าเวทีกันบ้างต้องติดตามนะคะไปเชียร์กันใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันใครมีเสื้อรุ่นใหม่ล่าสุดฉลอง12ปีของเราในปีนี้นะ2569เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นสีขาวรุ่นสีเทามีหมวกนะคะแล้วก็มีกระเป๋าก็จัดเต็มมาได้เลยมาแสดงตัวตนว่าคุณเป็น FC 90ลูกทุ่งรักไทยเพราะว่าอย่างในเพลงจังหวะหัวใจก็จะมีท่อนนึงบอกว่าฝากคลื่นลูกทุ่งรักไทยไว้กับ FC นะคะก็ต้องฝากไว้ละค่ะจะให้ไปฝากกับคนอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องฝากไว้กับ FC ของเรานี่แหละนะคะ 11:00 นวันอาทิตย์นี้มาเจอกันนะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง 11:00 นเป็นต้นไป
0: 11โมงนะคะจองที่นั่งหน้าเวทีมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีมาแจกกันด้วยนะกิจกรรมก็จะเริ่มกันในช่วงแรกๆนะคะกับการแจกของจากผู้สนับสนุนของเรานะคะสนุกสนานนะคะกับเหล่าดีเจนะคะที่มาคอยต้อนรับแฟนๆกันด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะเจอกันวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้ทองด้วยเพราะว่าพี่ช้างบอกว่าแจกทองคำทุกชั่วโมงไปเลยเพื่อความสุขเต็มที่ของแฟนๆนะมาถ่ายภาพกับศิลปินด้านข้างเวทีก็จะมีโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นที่ศิลปินเขาจะเซ็นให้สดๆเลยใครชอบคนไหนไปรอรับกับมือได้เลยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
2: สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียมวันนะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ

0: ังเสียงของเพชรกทาวุฒิในหูฟังนะคุณผู้ฟังอุ้ยเสียงดีดีเนาะสมแล้วนะคะที่เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนถึง50สมัยนะคะเสียงดีหน้าตาดีอาทิตย์นี้เจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะ FC ของน้องเพชรนี่คือแน่นๆเลยนะติดตามมายาวนานมากๆนะคะแล้วก็แฟนๆที่ชื่นชอบน้ำเสียงนะคะไปกรี๊ดไปเชียร์กันได้รับรองว่าเราได้ฟังเพลงเพราะๆจากเพชรคทาวุฒิในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราอย่างแน่นอนนะคะ10อันดับเพลงดังนี่คืออ่านเกมไม่ขาดค่ะอยู่ในชาร์ตมา6สัปดาห์แล้วล่าสุดอยู่ในชาร์ตอันดับที่4
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลังไมค์ของเราที่022807127นะคะแฟนๆโทรมาได้นะส่วนทาง SMS ค่ะ4689990นะคะก็ทักทายกันมาได้เลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานวันแรกนะวันนี้1ตุลาคมเนาะก็อัปเดตเส้นทางกันนะว่าก็ไปกันแบบว่าที่ไหนไม่ได้ก็ลุ้นกันทุกที่แล้วก็บอกว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยโอ้ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มความระมัดระวังเลยทีเดียวนะจุดไหนน้ำลึกๆนี่ต้องระวังเลยทีเดียวนะแล้วก็สายไหมซอย35ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะสู้ๆเด้อนะคะสะพานใหม่ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะที่ไหนน้ำแห้งแล้วก็รายงานมาได้เช่นเดียวกันนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: สู้กันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเครื่องดื่ม OT นะคะแล้วก็เครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับที่เขานำมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็วันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยคือเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับเป็นเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดค่ะช่วงหน้ากลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะของเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยก
2: ัน เทสอาลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: อย1556
1: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02 280 7127
7: แล้วไปสนุกด้วยกัน

ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้

0: าของการแนะนำเพลงใหม่ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะเจ้าหญิงลูกทุ่งของเรากับฝนธนสุนทรกับเพลงคนบ่มีใจนะคะไม่มีใจไม่เป็นไรนะขอให้มีตังค์นะโดยเฉพาะวันนี้นะขอให้มีตังค์ทุกคนตอน4โมงเย็นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจชอบเพลงนี้ขอมาได้เลยค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: บุญตาเมืองใหม่นะกับสุดเหงาใครเหงายกมือขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบุญตาเมืองใหม่ค่ะ
1: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: พลงนี้นะเราน่าจะได้ฟังกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะคะท็อปนรากรระเบียบวาทศิลป์นะคะใครที่จะไปเชียร์น้องท็อปนรากรหรือว่าเชียร์เต้ายองยุคนเดชนะคะโอ้โหสองคนนี้จากระเบียบวาทศิลป์บอกเลยว่าสุดยอดสุดปังมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้แล้วสเตเดียมวันบรรทัดทองนะเชียร์เต้าพี่เต้าน้องอย่าลืมเชียร์เต้าดีเจออยด้วยนะคะ แล้วก็เต้าดีเจของเราหลายๆคนเลยนะคะก็ไปกรี๊ดกันให้สนั่นได้เลยนะคะคุณผู้ฟังในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แฟนๆของเราหลายคนตื่นเต้นแล้วก็นับถอยหลังนะคะเพราะว่าโอกาสในการจะเจอกันคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็จะเป็น2เดือนครั้งใช่ไหมคะบางทีโอ้ยคิดถึงนะคะอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็หายคิดถึงกันแล้วค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมาชมคอนเสิร์ตหน้าเวทีไม่ได้ก็สามารถชมไลฟ์ที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ไปกดติดตามเอาไว้ได้นะคะรวมถึงค่ะการฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ใกล้ๆมาหน้าเวทีแฮปปี้มีความสุขมากกว่าอย่างแน่นอนค่ะฟังข่าวก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการทหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทัพบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนด์บายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคจำนวน2ลำพร้อมเครื่องมือกู้ภัยทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศซึ่งการเสริมกำลังทางอากาศครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีค่ะปลายกนกพรนะคะวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยมาร่วมสนุกสนานกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยทีเดียวเชียวอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ

0: ฝั่งคนทะเลาะ กันเพลินเลยนะคะทั้งฝั่งกระดอกอ้อบอกไม่ยอมนะอ้ายนะฝั่งสอนก็เถียงอยู่นะคะแต่ว่าก็มีความเสียอกเสียใจงงมากนะกินดองน้องเมียเสียใจในวันที่น้องเมียแต่งงานนะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกรอยยิ้มได้มากๆเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องจากข้อดีคือไม่มีเมียนะหญิงลีศรีจุมพลข้อเสียคือไม่มีตังค์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเอาเมียไปเทินสมบูรณ์ปากไฟเพลงนี้พี่ขนองชอบมากนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยปลายกนกพรค่ะบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบนะคะก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เราจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ดังเพราะฮิต 100% นะที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคะ4ตุลาคมนี้วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ11โมงเรามีนัดกันนะคุณผู้ฟังศิลปินเกือบ20คนเลยดีเจของเราอีก10กว่าคนนะคะพร้อมต้อนรับแล้วก็มอบความสุขสนุกสนานให้กับแฟนๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะใกล้เที่ยงแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกหิวมากๆเลยนะวันนี้ออยากจะกินเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ทอดเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากๆจริงๆนะคะ
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: นี่เลยคุณผู้ฟังอร่อยง่ายๆบอกเลยว่าแจ่วเดียวจบครับผมนะคะไม่ว่าวันไหนที่เราจะแบบเลิกงานมาเหนื่อยๆท้องก็ร้องหิวก็หิวนะอยากจะกินแบบว่าข้าวกับคอหมูย่างฉ่ำๆหรือกินข้าวเหนียวไก่ทอดหนังกรอบๆอะไรแบบนี้นะคะแค่คิดแล้วมันก็แบบว่ารู้สึกฟินแล้วนะคะยิ่งถ้ามีน้ำจิ้มเด็ดๆด้วยเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยจะให้มานั่งคั่วพริกทำแจ่วกินเองบางทีเหนื่อยก็เหนื่อยรสมือก็ไม่นิ่งทำกี่ทีก็รสชาติอาจจะไม่ตรงกันนะวันนี้ค่ะผู้ช่วยคู่ครัวนั่นก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กนะขวดนี้เป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นนะคะแค่เทแล้วก็คลุกค่ะขวดเดียวเอาอยู่ทุกเมนูเลยนะคะจะเอาไปจิ้มผัดหมักหรือคลุกก็เปลี่ยนมือธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทันทีนะคะเลิกงานปุ๊บวันนี้ก็แวะซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าเลยนะคะนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีติดบ้านติดครัวเอาไว้รับรองว่าฟินแน่นอนจ้าอีก1นาทีนะคะจะเข้าไปคุยกับแฟนๆใน Facebook Live ตอนนี้กำลังหาทางเข้าไปอยู่นะคะคุณผู้ฟังแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะ

0: จอี้นะคะสัญญาเดือน6ค่ะนี่เดือน10แล้วตุลาคมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเดือนไทยๆนะคุณฟังวันนี้ก็จะเป็นแรม5ค่ำเดือน10นะคะคุณผู้ฟังในเดือนตุลาคมค่ะก็จะมีวันออกพรรษาด้วย26ตุลาคมนะคะเป็นวันออกพรรษาแล้วก็มีเทศกาลกินเจด้วยใช่ไหมคะกินเจนี่เขาเริ่มเมื่อไหร่นะมีใครรู้บ้างนะคะวันที่10ตุลาเนาะเป็นวันเริ่มเทศกาลกินเจนะคะวันที่11ตุลาคมเป็นวันศาสตร์ไทยค่ะวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็19ตุลาคมเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลกินเจ23ตุลาคมวันปิยมหาราชนะคะโอ้โหเป็นเดือนที่มีวันสำคัญเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะคะที่แน่ๆ4ตุลาคมนี้เราได้เจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครอยากไปเที่ยวด้วยกันในเดือนธันวาคมนะคะป้อยเสียนให้เที่ยวฟรี1รางวัล1ที่นั่งนะคะ13ธันวาคมนี้ค่ะไปเที่ยวด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนโทรมาได้เลยที่022807127นะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะชื่อนามสกุลอะไรประมาณนี้เบอร์โทรนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะออยจะโทรกลับไปหาเพื่อมาเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่เมื่อเสาร์ที่แล้วนี่เปิดผิดมากกว่าเปิดถูกอีกนะอยากให้ทุกคนได้เปิดเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีทันที1ที่นั่งนะคะแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะขอบคุณยาดมตราโปรยเซียนด้วยสนับสนุนให้เราเที่ยวอย่างมีความสุขได้ความรู้ได้ความประทับใจนะคะเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่2479จากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลนะคะ90ปีที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มาตรฐานระดับโลกเนี่ย GMP PIX ยาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะ Facebook Fanpage โปยเซียน TikTok โปยเซียน Official TH รวมถึง YouTube โปยเซียน Official ด้วย
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ฐานในหลอดเดียวกันนะคะทั้ง Facebook Live คุยกับแฟนๆแวะเข้ามาได้เลยนะคะ4ตุลาคมนี้ใครจะไปเจอกันที่ลูกทุ่งสแควร์มารายงานตัวทาง Facebook Live จะได้คอยทักทายแฟนๆนะจ๊ะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์มีคุณฟังบอกว่าอยากจะไปกรี๊ดพ่อห้างนะคะดูไปดูมาพ่อห้างเอ๊ะใครนะน่าจะเป็นแมนมณีวันนี่แหละ
3: แมนมณีวันต่อเลยจ้า
0: แฟนเก่าเมาฮักนะคะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะที
4: ่ขอเซอร์ไพรส์กับน้องก้านตองสักคร
0: ั้งไอแมนมาร่วมฉลอง11ปีกับเรา90ลูกทุ่งรักไทยเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้ได้เจอกันแน่นอน
4: หัวใจลูกทุ่งดังๆหน่อยครับ FC พี่ช้างอยู่ไหน

0: เสียงกรี๊ดสนั่นมากแม่มณีวันตัวจริงหล่อมากค่ะคุณผู้ฟังผิวขาวผิวใสนะเกิดจากพี่แมนเนี่ยเขาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะร้องเพลงก็โดนใจ4ตุลาคมนี้ไปกรี๊ดแม่มณีวันกันนะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: ช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราวันอาทิตย์นี้กับอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะวันก่อนก็คุยกับน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่าคิดถึงแฟนๆมากๆเลยนะคะไม่ได้มาขึ้นเวทีนี้นานมากๆแล้วนะคะก็หลายปีอยู่นะคุณผู้ฟังน่าจะตั้งแต่ก่อนโควิด -19 อีกนะก็ 5-6 ปีแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้ก็ไปเชียร์อาร์มชิงช้าสวรรค์เพลงนี้น่าจะร้องให้เราได้ฟังกันด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้า90 Super
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
4: หอมจัง
5: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
6: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
7: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
8: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
9: I love Apache
10: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่ค
2: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
12: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
11: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
12: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
11: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน90 90 Super Request

0: ลยแน่นอนเลยนะคะต้องใจเนี่ยต้องตกเป็นของเธอแน่ๆเพราะว่าไปไหนก็ไม่น่าจะรอดนะคะอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าเพลงนี้เราจะได้ฟังหน้าเวทีหรือเปล่าวันอาทิตย์นี้นะคะคุณฟังไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยขอให้โชคดีนะคะใครได้ทองไปนี่โอ้โหแจ่มเลย
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: เวทีชิงช้าสวรรค์นี่สร้างศิลปินเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะน้องๆตั้งแต่วัยเรียนค่ะที่ประกวดชิงช้าสวรรค์ทั้งนักร้องนักเต้นนะคะบอกเลยว่าทุกคนสุดยอดมากจริงๆนะโดยเฉพาะหัวใจค่ะและนี่คืออีกหนึ่งนักร้องจากเวทีชิงช้าสวรรค์นะคะตุ้มจ่านกร้อง

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาเพื่อแฟนๆนะอย่างเช่นสบู่ซาเน่ค่ะคุณฟังถามถึงกันเยอะมากๆนะคะถ้าซื้อคนเดียวใช้คนเดียวเนี่ยก้อนละ129เราไปลองชวนเพื่อนๆนะที่ทำงานเดียวกันนะหรือว่าในครอบครัวใหญ่ก็สามารถซื้อเป็นแบบ12ก้อนในราคา800บาทได้เลยก็จะได้ในราคาที่โอ้ดีมากๆนะคะแบ่งกับเพื่อนๆใช้ด้วยกันคุ้มค่าสุดๆนะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยผิวหน้าเราหรือว่าผิวกายเจอกับฝุ่นควันแสงแดดมลภาวะต่างๆนะคะซึ่งสบู่ซาเน่ก็ช่วยจบปัญหาหน้าหมองฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเพราะว่าช่วยดูแลผิวหน้าด้วยไฮยาลูรอนและมีกลูตาไทโอนด้วยนะคะผิวจะชุ่มชื้นอิ่มฟูนุ่มเด้งนะคะเป็นสูตรอ่อนละมุนหอมน้ำนมข้าวด้วยค่ะตอนนี้นะคะช้างไทยช้อปปิ้งของเราก็จัดโปรโมชั่นนี้ให้092-352-4446-8สบู่ซาเน่อ่อนโยนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณค่ะเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

0: ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะพี่นันวัสไซค่ะพี่แอดนะฟังอยู่รังสิตค่ะคุณกันการนะคะช่วยออยเลือกเพลงเข้ามาคุณคิตตี้อุดรธานีนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยนะฝากบอกไลน์กลุ่มหมู่บ้านด้วยนะคะว่าโหลดแอปช้างไทยออนไลน์ก็ฟัง90ของเราเสียงชัดใสทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลก1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวมีเพลงเพราะๆผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ทางภาควิทยุมีรายการจากทางสถานีค่ะและบ่ายโมงก็อยู่ต่อกับดีเจดองนะครับผมนะคะแล้วก็ดีเจชัดๆ4โมงเย็นนะคะ2คนนี้ก็เป็นสุดหล่อในยามบ่ายของเรานั่นเองนะคะส่วนดีเจอ้อยเพลงคุณผู้ฟังขอมาเก็บลงไหปิดฝาให้เรียบร้อยแบกไหกลับบ้านก่อนวันนี้ขอให้รวยพรุ่งนี้เจอกับเศรษฐีด้วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ศิลปินภูไทยค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะพบกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันนะคะแถวบรรทัดทองพอกันหน้าห้างด้วย

ิดไมค์สวัสดีกันในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ครับเดือนที่10ประจำปีนี้1ตุลาคมครับน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอให้เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนที่10ประจำปีนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยความโชคดีแล้วก็เริ่มต้นด้วยพลังสำหรับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราผ่านเดือนที่9มาเรียบร้อยเดือนกันยายนถูกแล้วกันยายนนี่แหละเพราะว่าเย็นเหลือเกินอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้มีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายให้เราได้จดได้จำกันนะครับตอนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเดือนเก่าผ่านไปเรียบร้อยเดือนที่หนักหนาสาหัสสำหรับหลายๆคนเหลือเกินนะครับอ่ะเอาว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนนี้ก็ขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆแล้วก็พลังอย่างเต็มที่ก็แล้วกันวันนี้ดองมาอยู่ที่นี่ครับ90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงบ่ายโมงกว่าจนถึง4โมงเย็นแล้วก็ทักทายผู้ฟังในทุกช่องทางนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างออนไลน์ด้วยเริ่มต้นทักทายไปด้วยจังหวะสนุกกันสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยเอิ้นขวัญวรัญญากับมีแห่งใจครับเบลนิพาดาบอมมีภูมิต้านเธอนะครับมินจวาอินทิรากับออร์แกนิกกับห้ามตั๋วนะครับแล้วก็มีป๊อปปี้ปรัชญารักกับมีอ้ายน้องบอกแคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยวันอาทิตย์นี้เนี่ยรอเจอกับสาวป๊อปปี้ปรัชญารักได้เลยนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรามาพร้อมกับหมอลำศิลปินผู้ไทยแล้วก็ศิลปินอีกมากมายที่จะมามอบความสนุกกันเริ่มต้นเดือนที่10ประจำปีนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยความสนุกกันในวันอาทิตย์นี้ดีกว่านะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย11โมงเป็นต้นไปก็ไปเช็คอินกันได้เลยนะสเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับรับรองว่าสนุกสนานมีความสุขแล้วก็มันม่วนอย่างแน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าได้ลุ้นทองกันทุกชั่วโมงด้วยเดี๋ยวหน้ากันต่อครับอยากสนุกกับเพลงไหนหรืออยากฟังเพลงไหนก็บอกกันได้ตลอดช่วงบ่ายวันนี้เลย022807127ครับ SMS ก็4689990

0: าวน่ารักน่ารักอย่าง BNK48 ครับกับหน่วยงานที่ชื่อว่าโดดดิดงก่อนหน้านั้นก็น่ารักแบบแสบๆกับสยามูกับรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอถึงใครอยากจะฟังใครไหนไม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับบอกผมก็พอ022807127นะครับ SMS ก็4689990
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับทั้งฝนบ้างทั้งร้อนบ้างบางทีมีอาการคันกวนใจจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ครับบางทีมันเปียกมันอับชื้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่ช่วยเป็นคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเป็นสาเหตุของอาการคันและก็ระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายครับผิวไม่แห้งเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวนะครับอาการคันลดลงแน่นอนครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ได้ทั้ง Shopee หรือ TikTok เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ้องจากหลิวอาจารยาครับกับช่วงละของเพลงฮิตที่คิดถึงครับโยกกันมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงโยกต่อครับนี่คือบุษบาแดนเซอร์ที่มาฝากกันในช่วงละของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ไปเที่ยวกันครับ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนชวนไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับพาไปเที่ยวฟรีจำนวน32รางวัล32ที่นั่งนะครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับง่ายๆเลยก็ไปเที่ยวฟรีก็ลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับโทรไปที่02-280-7127ก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับเสร็จแล้วไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้เป็นโพสต์ปักหมุดบนสุดนะครับแล้วรอลุ้นทุกวันเสาร์ครับ DJ Oil ก็จะโทรกลับไปลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีกันว่าใครจะไปเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะครับทริปนี้เดินเยอะกันนิดนึงครับขอให้ผู้ที่อยากจะไปร่วมทริปกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางสะดวกคล่องแคล่วนะครับก็จะได้ไปเที่ยวกันแบบสนุกสนานด้วยก็ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวรอลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
5: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: วันอาทิตย์นี้เตรียมไปโดนหนุ่มคนนี้จีบได้เลยครับตอหยองคนเดียวกับเวทีลูทูนสแควร์นะครับนี่คือในงานล่าสุดจากเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์กับในงานที่ชื่อว่าจีบปอเป็นใครอยากไปโดนหนุ่มคนนี้จีบวันที่นี้ไปเจอกันเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับรับรองว่ามาจีบแน่นอนกับเต้ายองนะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายที่เวทีลูกทุ่งสแควร์เซเดมวันบรรทัดทอง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมและขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งงาดำแล้วก็รำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยถือว่าเป็นคู่หูดูแลสุขภาพเลยครับลดอาการปวดข้อปวดเข่านะครับมาในรูปแบบของเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายนะครับผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP แล้วก็มีเลขอย.รองรับด้วยนะครับโปรสุดพิเศษครับสำหรับแฟน90ลูกทุ่งนาไทยเท่านั้นนะครับโปรชุดทดลอง2กระปุกครับทานได้1เดือนปกติ700พิเศษเหลือเพียง390บาทครับหรือว่าโปรชุดขายดีเลย7กระปุกปกติ 2,450 ครับลดเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับแล้วก็แถมกระเป๋าสวยๆอีก1ใบจากสุภาพโอสถด้วยโปรนี้เฉพาะ90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าโทรมาที่เบอร์นี้ครับ0626671909ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10% ด้วยย้ำเบอร์อีกครั้งครับ0626671909เริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่าน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่กับคนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
15: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั้นอายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมัน

0: ัน
1: ทำไปทำมาตอนนี้รู้สึกว่าราคาน้ำมันแอบแพงนะเบนซินโซ695ที่ผมใช้อยู่ประจำนี่39บาทแล้วอ่ะอยู่ช่วงนึงมันลงไป37นะเนี่ยไม่ขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยไม่รู้งานจากจ๊อบแซกสันนะครับไม่รู้เปิดเพลงไวหรือว่าเปิดเป็นการบ่นกันแน่นะ
2: ร่างกายอ่อนแอ
1: ครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ดึกงานครับที่ถามหากันเข้ามาในชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันเหมือนเช่นเคยใน Facebook Live Fly on Facebook อยู่เจอกันครับ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเพิ่มนะคะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
8: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหาหรือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
7: เรือด่วนเจ้าพยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงกลับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปนะคะผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
7: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคม2569ดังนี้1ตุลาคมระบายน้ำ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2ตุลาคมระบายน้ำ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที3ตุลาคมระบายน้ำ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์เขื่อนแม่กลองเช้านี้ระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองยืนยันคงระดับการระบายน้ำไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการระดับน้ำคล้ายเขื่อนจะทรงตัวและค่อยๆลดลงภายใน 3-5 วันหากไม่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
5: ่เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
11: สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์สิมขอเชิญชวนพี่เชิญชวนน้องนะครับไปม่วนไปสนุกสนานนํากันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับที่สเตเดียมวันนะครับเขตบรรทัดทองซึ่งเมื่อนั้นครับลูกทุ่งสแควร์ได้จัดศิลปินมากมายจังไหนก็อย่าลืมไปร่วมแจกกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ

พลงดังเพราะฮิต 100% ครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2แล้วนะครับบ่าย 2:26 ครับ1วันที่มีแดดสดใสครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยในการเริ่มต้นเดือนใหม่กัน1ตุลาคมครับแป๊บๆเข้าสู่เดือนที่10แล้วนะครับแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองก็จะเข้าสู่ในช่วงเวลาของฤดูหนาวแล้วเดือนนี้ถ้านับแต่ว่าตามฤดูฝนจริงๆก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่บอกว่าเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ขออย่าให้มีเรื่องราวฝนที่มันเยอะหนักจนเกินไปเข้ามาเติมกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายๆพื้นที่เดือดร้อนอยู่ไม่นับเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งเรื่องราวของที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวของราชบุรีเรื่องราวของที่อยุธยาที่เตรียมรับน้ำเหนือนะครับหรือว่านนทบุรีเองก็หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันนะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ครับลำใหญ่ทองคำกับแค่คนคุยครับหญิงลีศรีจมนกับแทงข้างหลังลำเพลินวงศกรโตโนภาคินกับบุคคลทั่วไปแล้วมีเบียร์พร้อมพงกับหมาใต้ตลาดให้หน่วยงานที่พี่ออนถามหาเข้ามาครับแล้วบอกว่าเสียงดีเจดองไม่คุ้นเลยขอเวลาผมอีกแป๊บนึงเสียงจะขึ้นจมูกอย่างนี้อีกสักพักนึงแหละสู้ๆเดี๋ยวผมจะพยายามบอกว่ากู้เสียงออกมาให้เร็วที่สุดนะ

0: บอกเล่า90
1: เรื่องราวของบอกเล่า90ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโชว์ความสำเร็จนะครับทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ครับโดยนายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกฟผ.ได้เปิดเผยว่ากฟผ.ครับประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดนะครับหรือว่า DRCC เข้ากับNC platform นะครับแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทนะครับให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเดินหน้ายกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่อนาคตครับความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานเพื่อยกระดับสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทกริดรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานรวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนครับ
0: บอกเล่า90

0: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ยอดขายขนาดนี้นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นอนนะครับกับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับยอดขายกว่า300ล้านซองช่วยจบปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับด้วยการผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับกลิ่นหอมใช้ง่ายครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นเลยหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมสวยนุ่มลื่นงามนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังของสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้เนี่ยต้องกรีนไบโอเท่านั้นก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและใครที่มีปัญหาใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะครับพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำนะครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ปรีชาผัดไทยนะครับกับกอดเสาเถียงในช่วงบ่าย 2:42 นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของกิจกรรมครับที่โอ้โหยังคงมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวโรงงานไว้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ10ปีเต็มๆแล้วแล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆฉันทนาชัชชานะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ไปที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทผลิตและก็จัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะครับก็จะยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตนะครับอบปาลูกทุ่งอย่างหนุ่มตาผู้สินครับไปหาพี่น้องที่บริษัทซาบีนาแน่นอนนะครับมีเงินรางวัลมีของรางวัลมีเกมสนุกสนุกจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายก็รอสนุกกับเราได้ศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับสันทนาชาชาชาครับขอบคุณดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้ามาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ด้วยแจ๊บสครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตัวอาหารฟ้ายาแก้ตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
10: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ไทยพักดีครับระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์โอ้ยนี่แค่แบบว่าได้ฟังเพลงจากวิทยุนะถ้าได้ฟังแบบสดๆในวันอาทิตย์นี้มันจะมันขนาดไหนเนี่ยในงานล่าสุดในช่วงเวลาของช่วงรักไทยภูมิใจเสนอหยิบมาแนะนำกันนะครับผิดหวังสามเท่าแล้วก็รอเจอได้เลยอย่างที่บอกครับพ่อเอสแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์นะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์นี้เซเดียมวันบรรทัดทองในกระทรวงมงเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับต้องขอขอบคุณด้วยกับไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาออกไปทำกิจกรรมด้านนอกถ้าเกิดเจอเรื่องราวของยุงกัดแมลงกัดหรือว่ามดกัดเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอาการคันกวนใจได้ก็แนะนำนะครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทานแล้วก็รู้สึกเย็นสบายนะครับผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับหมอจะพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกับก็ยังสามารถที่จะใช้ชาถูหรือว่านวดนะครับเพื่อนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานครับเดินเยอะออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆกว่าเดียวตอบโจทย์นะครับใช้ได้หลากหลายเลยหาซื้อได้ง่ายครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโป๊ยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
9: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
8: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
9: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่ก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงอกหักช้ำรักแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้โหพ่อห้างหรือว่าจะเป็นเพลงก่อนหน้าที่บอกว่าฟังแต่ละทีเนี่ยมาคนเศร้ามาเลยนะครับแล้วก็รอเจอได้แน่นอนนะครับกับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแม้มันในวันครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่าลืมด้วยนะครับเรามีนัดกันที่สเตเดียมวันมัททัศน์ทองนะครับที่จุฬาซอย4นะครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับเจอกับแม้มันในวันแล้วก็ศิลปินมากมายครับลูกทุ่งสแควร์ครั้งนี้สุดยอดของความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็มีลุ้นโชคทองทุกชั่วโมงเหมือนเช่นเคยด้วยเพราะฉะนั้นห้ากัน11โมงเป็นต้นไปครับเราเจอกันเซเว่นวันมันทัดทองแน่นอนนะครับข้อความล่าสุดจากเจสุรบอกว่าตกแล้วจ้าพี่ดองยาวๆไปฝนตกเหรอเพราะฉะนั้นใครฝนตกตรงไหนอย่างไรก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับ
2: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กับติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาลต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสสิดาลาสิงหเนตรายงานค่ะ
4: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสสิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมส์2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังทำเวลาได้ 121.68 วินาทีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือพายชายของไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากประเภทนี้นับตั้งแต่บรรจุแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 98.09 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากไชนีไทเปทำเวลาได้ 119.09 วินาทีทำให้ขณะนี้ทำนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลโดยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
8: สวัสดีครับเพชรธาวุฒินะครับเชิญชวนแฟนๆนะครับมาเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงตรงนั่นแหละเริ่มต้นเลยนะครับที่สเตเดียม1นะครับย่านบรรทัดทองนะจ๊ะแล้วพบกันนะครับ

ชั่วโมงที่3ครับกับ4เพลงเพราะๆเลยเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ฟังกันแบบยาวๆไปนะครับบ่าย 3:24 นาทีครับในวันเริ่มต้นเดือนใหม่ของไม่ใช่เริ่มต้นเดือนใหม่ถูกละวันเริ่มต้นเดือนใหม่ครับเดือนที่10ประจำปีนี้1ตุลาคมนะครับอยู่กับน้องต่อไปแล้วก็บรรยากาศฝนตกด้วยตอนนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับในหลายพื้นที่เลยประเวศสวนหลวงห้วยขวางวังทองหลางนะครับดินแดงยานาวาแล้วก็แถวๆคลองสานด้วยเพราะฉะนั้นใครอยู่ตรงนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของละอองฝนแล้วก็ฝนตกด้วยกันละกันนะครับเริ่มต้นเดินมาแหมก็เริ่มต้นด้วยฝนกันอีกแล้วยังไงก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยกันละกันนะครับช่วงนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ไม้พิรมพรครับขอจองเป็นแรงใจโอภิรพลขอกอดให้หายเหนื่อยครับเมลตวิสาและตุ๊กตานริศรากับเจ้าดอกจำปาตะกะไทชลดาเมื่อสักครู่นี้เอาไปกอดหน่อยช่วงนี้มี90 super request เหมือนเช่นเคยครับใครรอ request ด่วนอยู่ช่วงนี้มาแล้วนะครับจองกันได้เลยครับ2ช่องทาง022807127ครับ SMS 4689990

0: ำแข็งทิพวรรณครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่ายอมโง่ดีกว่าต่อเนื่องมาจากเรกเรสซี่พี่เล็กตามหาเข้ามางานจากตูลูเชชวินนะครับกับอ้ายบ่อยากโง
1: ่สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรอิงอ่อนครับอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับแล้วก็ผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยเลยแล้วก็อิงอ่อนเองเนี่ยมีให้เลือกหลายสูตรเลยครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองผัดช่างแท้ผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรไข่มุกบัวหิมะครับไข่มุกและบัวหิมะมีความอ่อนละมุนต่อผิวดูแลให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดียังปรับผิวให้กระจ่างใสนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเนียนกระชับแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ด้วยหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ Official ของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้ครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: าะจังเลยสำหรับหนึ่งงานในอันดับที่7นะครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเสถียรท่ามือครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าคนใช่ที่ใกล้กันหยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็รออัปเดตได้ในทุกๆวันเสาร์นะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงครับช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ให้ไม่กี่วันครับเจอกันแน่นอนอีก 2-3 วันเองนะครับก็วันนี้วันที่1แล้วเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันในสัปดาห์แรกอาทิตย์แรกของเดือนใหม่ด้วยคอนเสิร์ตสุดยอดลูกทุ่งแบบนี้นะครับกับลูกทุ่งสแควร์ครับระเบียบวรศิลป์ครับพ่อเอ๋พักดีท็อปนรกรต้อยหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยามาพร้อมกับประธานกันกับศิลปินผู้ไทยครับนำทีมโดยพ่อวีวิรพงษ์วงศิลป์นะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักก้องชัชวาลแล้วก็มีเจ้าภาพเพลงช้ำรักครับแม่มณีวันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกชาวุฒิเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับแล้วก็มีอามชิงช้าสวรรค์ด้วยอย่างที่บอกห้ามพลาดไม่ได้เลยนะอาทิตย์นี้นะครับเจอกันเซเดมวันบรรทัดทองนะครับที่คอนเสิร์ตของเรากับลูกทุ่งสแควร์นะครับแล้วก็ยังจะมีลุ้นทองแจกทองทุกชั่วโมงเหมือนเช่นเคยไปลุ้นทั้งเพลงสนุกๆไปลุ้นทั้งทองกันดีกว่าที่เวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับเจอกัน11โมงเป็นต้นไปนะครับห้ามพลาดเลยอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เซเลมวันบรรทัดทองกับลูกทุ่งสแควร์ครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงจออาหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
8: ททีสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญ และความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับพี่สายน้ำทำหาเพลงนี้เข้ามานะครับงานจากไผ่พงศธรครับมีเธอจึงมีฝันจัดให้เรียบร้อย
1: สิ90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: อ่ะชุนฟังช่วงนี้เลิกงานมาเหนื่อยๆนะครับบางทีหูท้องร้องจอกๆเลยรถก็ติดกว่าจะถึงบ้านถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆกินกับคอหมูย่างฉ่ำๆหรือว่าไก่ทอดหนังกรอบๆแค่นี้เนี่ยน้ำลายสอแล้วใช่ไหมครับแต่จะของทอดของย่างจะให้อร่อยถึงใจครับมันต้องมีน้ำจิ้มเด็ดๆครับครั้นจะมานั่งแบบว่าคั่วพริกทำแจ่วกินเองเหนื่อยก็เหนื่อยรถมือก็ไม่นิ่งทำทีไรก็ไม่อร่อยนะครับปัญหาพวกนี้หมดไปแน่นอนครับเพราะว่าเรามีผู้ช่วยคู่ครัวนั่นก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะครับคนนี้เป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีครับอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับแค่จำไว้ครับเทแล้วก็คลุกขวดเดียวเอาอยู่ทุกเมนูนะครับจะเอาไปจิ้มเอาไปผัดไปหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้เลิกงานครับแวะหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะครับย้ำนะครับมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆครับหยิบใส่ตะกร้าได้เลยนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กครับอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
3: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
2: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
3: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
2: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งในช่วงนี้ครับก็มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ขิงเพียวมาฝากกันนะครับใครที่เจอปัญหาการหลุดเรื่องของเส้นผมนะครับอยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงก็ลองใช้กันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยไร้สารเคมีนะครับสมุนไพรไทยที่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีพาราเบนหรือแอลกอฮอล์เลยนะครับมีให้ครบเซตเลยครับแชมพูก็เป็นขวดใหญ่นะครับ159ซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็มีครีมนวดก็จะช่วยผมนุ่มสวยเงามนะครับก็เป็นหลอดใหญ่เช่นเดียวกัน159ซื้อ1แถม1นะครับจัดไปได้เลยทั้งแชมพูและครีมนวดก็ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะกันครับ0923524468อยากได้ราคาพิเศษและของแถมแบบนี้ก็จัดได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งเท่านั้น
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกล ทั่วโลก
0: รู้สึกว่าตอนนี้ฝนก็จะมาหลายพื้นที่เลยครับแถวห้องจัด90ลูกทุ่งนักไทยนี่ฟ้าคำรามดังลั่นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครอยู่บริเวณไหนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วผมไปเห็น Facebook Fanpage ของทีลมฟ้าอากาศอ่ะก็ต้องเชื่อเขาหน่อยแล้วล่ะเพราะล่าสุดก็แม่นซะเหลือเกินนะครับเห็นทีลมฟ้าอากาศได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณอีกรอบนึงก็คือจะมาหลังวันที่5ไปจนถึงประมาณวันที่9แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ฝนแบบแช่แน่นอนก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลทั่วไปของฤดูฝนของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าจะมีลมหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรอดูเพจทีลมฟ้าอากาศว่าจะพูดถึงเรื่องของลมหนาวแม่นหรือเปล่าเพราะว่าฝนแม่นเหลือเกินนะครับอ่ะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพด้วยกันละกันสำหรับช่วงนี้เพราะว่าฝนเริ่มมากันแล้วนะครับผมส่งท้ายด้วยหนึ่งงานดีกว่างานจากบนแคนแก่นคุณกับวอนหลวงพ่อรวยในการดูแลคุณในช่วงบ่ายวันนี้ส่งท้ายนะครับแล้วก็วอนหลวงพ่อรวยนั่นแปลว่าเริ่มต้นเดือนนี้ใจดีกับเราบ้างละกันกลับบ้านก่อนแล้วครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนเลี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพมหานครขณะเคหะคลองจันทน์เคหะร่ม9น้ำลดลง 20-30 เซนติเมตรแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของบี

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เป็นเด็กทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5จุดน้ำท่วมสูงที่ชาวกรุงเทพควรหลีกเลี่ยงได้แก่1ถนนกรุงเทพกีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขัง20ถึง30เซนติเมตร2ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธิน3ลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเก้าโรเยอร์กอล์ฟแยกสุขุมาร4ถนนฉลองกรุงแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโน5สุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศส่วนการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกระปิล่าสุดระดับน้ำลดเหลือ30เซนด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลง 30-40 เซนติเมตรส่วนพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรโดยทางการได้มีการติดตั้งเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำผ่านสมุทรปราการและเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีลมลดลงจะเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม30จังหวัดทั่วประเทศโดย19จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า3ล้านคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีอยู่ในพื้นที่30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงครั้งต่อไปอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
8: สวัสดีครับผมโอ๊คพ่อห่างแม่นมณีวันเด้อนะครับวันที่4ตุลานี้นะครับไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันพ่อกันแน่นอนครับกับแม่นมณีวันโอ๊คพ่อห่าง4ตุลาคมนี้เจอกันครับ

0: ของแม่พี่ธมพรนะครับรวมไปถึงเดินเพ็ญด้วยคันทองห้องแอกกับไปสมรสบนอายุแม่ลำไพแล้วก็เมียบอได้แต่งสิริพรครับผมมาแล้วครับผมคุณผู้ฟังฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นอยู่กับดีเจชัชชนกรครับมาประจำการอยู่ที่เก่าที่เดิมแล้ว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมาในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าฝ่ามืดคืมเลยนะครับไม่ใช่แค่เสียงฟ้านะฮะเสียงฝนยังดังกว่าลำโพงอีกครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเปิดลำโพงให้ดังกว่าฝนนะนะฮะเอาชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนบ้างนะครับส่งมาหาดีเจชัดๆได้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือทางไหนน้ำยังท่วมสูงอยู่นะฮะอยากจะขอความช่วยเหลือก็สามารถส่งสื่อนะฮะผ่านมาหาชัดๆได้นะครับที่4689990ทางด้าน SMS นะครับเนาะรายละเอียดนะฮะก็สามารถส่งเข้ามาได้รวมไปถึงหลังใหม่ครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนโทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะ022807127นะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: อย่างคุณปุ้ยพงเพชรวันนี้บอกว่าสวัสดีดีเจชัดๆทั้งฟ้าทั้งฝนเลยเด้อทางนี้งามวงวานเนี่ยมืดครึ้มเลยทีเดียวหวยก็สวยซื่อหกเอาเนี่ยงก็ครับเนี่ยอารมณ์เสียเรื่องหวยไม่พอเนี่ยอารมณ์เสียเรื่องฟ้าเรื่องฝนอีกเหรอฮะโอ้คุณพานไปหมดเลยนะคุณปุ้ย พอได้หัวรอกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังบางคนนี้ร้องไห้เลยนะหวยไม่ถูกเนี่ยเอา4689990ครับสวัสดีสาวอวยพรด้วยนะสวัสดีสาวสายยันด้วยหรือแม่นางฟ้าร้อยเอ็ดครับมาส่งกำลังใจให้แล้วพี่ธมพรมหาชัยครับมาแล้วบทเพลงราคาแพงแล้วก็เรารอคนลืมนะจัดเพลงไหนให้ดีเนี่ยขอสองเพลงเลยนะส่งเข้ามาครับคุณผู้ฟังหลังไมค์ก็โทรหาน้องบุ๋มได้ครับ

0: ครับรวมไปถึงรักเขาทำไมด้วยนี่เป็นคำถามใช่ไหมครับรักเขาทำไมเนี่ยตอบในใจนะไม่ต้องออกเสียงออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าออกเสียงออกมาเดี๋ยวคนจะรู้นะความในใจของเราเป็นอย่างไรสวัสดีเพิ่มเติมครับสวัสดีคุณไก่เด็ดการด้วยนะครับวันนี้ชัดๆคือเปิดเพลงเพราะมากนะครับผมซื้อ90เงี้ยแต่ได้70นะแปลกดีไหมชัดๆไม่แปลกนะครับหมุนออกตัวไหนก็ตัวนั้นหรือเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยพี่ไก่อยากได้ตัวไหนเนี่ยชัดๆจะไปหมุนให้เองกับมือเลยนะโอเคไหมนะครับคุณปุ้ยพงเพชรครับเนี่ยแล้วก็พี่นกยูงมาแล้วนะครับบอกว่าฟ้าร้องเสียงดังมากเลยดีเจเอ้ยดีเจเป็นยังไงเนาะอ๋อเปียกครับเปียกทุกวันครับทุกวันนี้จะแทบจะไม่ได้อาบน้ำเลยนะคุณผู้ฟังมาอาบน้ำบนถนนตลอดทุกวันเลยสวัสดีน้องคำแพงครับเธอมากับฝนเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เมมไว้แน่เลยนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเบอร์น่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวฟ้าฝนเนี่ยนะก็จะตกทุกวันด้วยนะครับฝนฟ้าอากาศของเรานะฮะเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมร่มด้วยนะฮะเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกนิดหนึ่งนะครับเนาะคนที่ไม่ได้เตรียมร่มเตรียมฝนก็จะแบบต้องหลบตรงนั้นตรงนี้โอ้ยกว่าจะหยุดตกนะคุณผู้ฟังใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับส่วนใครที่นะฮะอยากได้ชุดแคบิลเคราติน1ชุดแบบขนาดทดลองเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรามีมาแจกด้วยนะเริ่มต้นเดือนนี้เลยนะฮะกับการแจกแต่ไม่ได้แจกง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะฮะเรามีอะไรให้สนุกสนุกมาทำกันด้วยนะครับอย่างเช่นร่วมเล่นเกมกับแคบิลเคราตินเนี่ยนะฮะให้คุณผู้ฟังพูดสโลแกนของเราให้ถูกต้องนะฮะ ยินหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะฮะเป็นสโลแกนที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและใครที่อยากนะฮะได้ชุดทดลองฟรี1ชุดเนี่ยโทรลงทะเบียนกับน้องบุ๋มได้เลยนะโอเคไหม02-280-7127โทรได้เลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับอยากเริ่มออมวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับคุณผู้ฟังเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยนะฮะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ยฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการด้วยนะครับผมฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับคุณบอลแท็กซี่ครับคุณขับอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ใช่ไหมฮะคุณบอกว่าฝนตกหนักมากเลยดีเจชัดชัดพุทธมณฑลสาย2คุณไปก็ไม่ได้เป็นสาย2แล้วนะคุณน่าจะเป็นสายศิลป์ด้วยนั่นขอบคุณคุณบอลแท็กซี่ครับผมเอาฟังเพลงหวานๆจากน้องใบเฟิร์นสุริยาครับคือทวงรักฝากล้ม

0: ล้อเพลินๆไปนะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยครับคุณแม่เขาชอบอะไรสบายสบายแบบนี้นะฮะแต่ถ้านั่งแล้วรู้สึกว่าเออมันปวดข้อปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จ๋าบางทีนั่งนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้อีกนะฮะวันนี้อยากจะบอกว่ามีน้ำมันงาดำลำข้าวนะฮะสุภาพโอสถเนี่ยถ้าใครที่รู้จักกันดีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ขายดีมากๆด้วยนะครับ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: หลายคนทันแล้วบอกต่อครับอย่างนะฮะดารานักแสดงที่เรารู้จักกันดีนะฮะนั่นก็คือแม่อีทดวงใจครับหัตถ์ไทยการคือเขาพบเจอปัญหาที่ปวดข้อปวดเข่าอย่างมากเลยนะฮะจนมาเจอน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยแม่อีทกินจริงนะคุณผู้ฟังแม่อีทเขากินจริงแล้วก็มั่นใจมาด้วยจึงตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถมาอย่างยาวนานเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองครับซื้อฝากคนที่คุณรักก็ได้นะครับอย่างทานแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกก็ดีขึ้นอยากจะซื้อให้คนที่คุณรักอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณได้เลยนะฮะทานแล้วเนี่ยรับรองนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าพรุธโปรโมชั่นของเราคือ2กระปุกเนี่ยทานได้1เดือนนะราคาปกติราคา700บาทเราให้พิเศษเพียง390บาทนะครับผมไม่รู้ว่าราคาอื่นให้โปรโมชั่นยังไงแต่วันนี้ที่เนี้ยที่เนี้ยที่เนี้ยคือถูกมากๆจะซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะจริงๆชุดโปรโมชั่นขายดีเนี่ยคือ7กระปุกครับราคาปกติ2,450บาทที่นี่1,090บาทเราแถมกระเป๋าสวยๆให้ด้วย1ใบจากสุภาพโอสถฮะคุณผู้ฟังใครมีอาการปวดข้อปวดเข่าลองทานดูครับนะฮะต้องตัดสินใจทานดูก่อนนะฮะไม่งั้นคุณผู้ฟังจะไม่รู้เลยว่าจากสุภาพโอสถเนี่ยนะครับน้ำมันงาดำลำข้าวดีมากๆเลยผมย้ำเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้คุณผู้ฟังได้โทรไปนะครับและถ้าโทรไปตอนนี้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วย0626671909นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนะครับ0626671909นะครับเริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลนะลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีครับอ่ะในช่วงต่อไปครับคุณผู้ฟังนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอรวมไปถึงเล่นเกมเนี่ยนะฮะใครอยากได้ชุดแคร์บิลเครตินนะฮะชุดทดลองเนี่ยนะฮะช่วงต่อไปจัดไปเลยนะจ๊ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
7: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
10: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
11: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
7: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
12: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่ง
13: นะลูก
14: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
18: สุดสนแนนแฟนทีมครับจากไอแนนและก็น้องอ้นพานุวัฒน์ด้วยแฟนครับล่าให้หลายเนาะมักเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจนะครับ

0: ฟังหลายๆคนครับเคยได้ยินเนาะพี่น้องเนาะครับจังหวะแบบนี้นะครับสุสานเฟนทิมครับไอแมนพิษสิพงนะครับประกาศอ้นผานุวัฒน์นะครับโอ้ยมวนมากแรงมากแข็งมากแห้ง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์อยู่กับเราแล้วครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
0: ผู้ใดครับ
3: กัญญาจ้า
0: โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามันนี่คือเดซายหนาไม่เนาะนะฮะโศกคือหมานแถถือเหล็กบ่เน
3: าะพูดหลายภาษาเลยเจอนะฟังภาษาเมืองการได้ไหมล่ะ
0: ฮะเอาได้ได้อยู่แต่ว่าเมืองการตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหมอ่ะ
3: แต่ตอนนี้ที่อยู่บางแคแต่เมืองการน้ำก็ท่วมอยู่
0: อ๋อเมืองการน้ำก็ท่วมอยู่อืมน่าสงสารจังเลยเอาสู้ๆนะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราจะบอกว่าอยากให้นะฮะพี่กัญญาของเราคือผมสวยจริงๆผมสวยอยู่แล้วหรือเปล่า
3: ผมสวยสิ
0: ผมสวยแต่ว่ามันยังไม่มีน้ำหนักนะ
3: กัญญาหมายถึงคนสวยนะก็ฉันนี่มีมุกหลายอย่าง
0: เอาถ้าอยากได้ชุดแคบิลคาราตินเนี่ยนะฮะสโลแกนของเราต้องถูกต้องนะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วมาเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลคาราติน
0: ดีมากมากเลยเกือบกระตุกนะเมื่อกี
3: ้ฟังชัดๆพูดหลายภาษาแล้วก็นั่งขำ
0: ทำไมต้องนั่งขำมาชัดๆเป็นดีเจไม่หัว
3: ล้อก็สนุกแล้วสนุกทำให้แบบไม่คิดอะไรไงฟังเพลงแล้วสนุกมากเลย
0: ต้องคิดนะต้องคิดอะไรบ้างนะบางทีเนี่ยขอบคุณพี่กัญญาครับเดี๋ยวเราส่งชุดแคบิลคาราตินไปให้ด้วยนะขณะทดลองหนึ่งชุดนะ
3: ฟ
0: ัง
3: ถึง3ทุ่มเลยนะ
0: ครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับสวัสดีครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลคาราติน
0: ง่ายๆครับคุณผู้ฟังแค่พูดสโลแกนนะฮะจากทางแคบิลให้ถูกต้องคุณก็รับไปเลยนะฮะจากทางแคบิลครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลคาราตินนะฮะสั่งซื้อได้นะฮะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์หรือของแคบิลช่องทางออนไลน์ก็มีนะแคบิลนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลใครอยากได้แบบนี้นะฮะใครอยากได้ชุดทดลองแบบนี้โทรลงทะเบียนกับน้องบุ๋มได้เลยหลังไมค์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: แคบิลชุดเคราติน
4: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
5: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
4: หืมไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
5: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิลแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรี
0: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
12: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
14: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: สวัสดีค่ะดวงตาคงทองคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ของพี่กัญญาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอ็นรับไปดูแลเส้นผมกันได้เลยนะฮะชุดแคร์บิวเคราตินนะจ๊ะมีถึง5ชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมนะหรือว่าสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ฮะคือจะบอกว่าคุณน้าซึ่งเขามาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็มาพักอยู่กับดีเจชัดๆเนี่ยนะฮะล่าสุดเขาก็นอนที่ห้องชัดๆที่ลาดพร้าวนะครับแล้วก็ส่งทางไลน์มาบอกว่าลูกเห็บตกไอเราก็นึกว่าเล่นมุกอะไรหรือเปล่านะครับพอดีเขามีคลิปมาด้วยนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังฮะจริงๆฮะตอนนี้ลาดพร้าวนะครับได้ข่าวว่าฝนตกแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยนะครับคือจะบอกว่าสภาพอากาศของเราเนาะนะครับความร้อนความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วตอนนี้ถ้าใครอยู่ข้างนอกหรือว่าเอาดอไม่มีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยทำงานเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับก้อนใหญ่เลยนะที่ส่งมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับฝนตกแบบนี้นะครับคงสู้กับเสียงฝนไม่ได้ใช่ไหมเสียงวิทยุเอาเป็นว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะแน่จะได้ฟังเพลาะๆฟังกันไปยาวๆนะใส่หูฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟังมีเขาเรียกว่าเพลงฮิตเพลงดังมาฝากด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะทุกคน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนากาเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.orการลงทุนชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของบีค

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: สทนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้ด้านกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายหลังพ่องน้ำคลองแสนแสบเตือนชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงขณะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักย่านจตุจักรลาดพร้าวมีลูกเห็บตกประชาชนฮือฮาแห่ถ่ายภาพชาวกรุงเสี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงถนนกรุงเทพคีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ถนนหลวงแพ่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพรหมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้นก๊อฟแยกสุขุมารถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟดคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำให้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้มีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยัน 1-3 ตุลาคมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟเปลี่ยนเวลาบิน1ไฟยันไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก1บาทเริ่มวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 41.49 บาทต่อลิตรผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
8: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
11: สวัสดีครับอาร์มพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ

งสแควร์เนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องไปกันตั้งแต่เช้าๆนะแต่งานเริ่มเนี่ย11โมงครับแต่มาก่อนเนี่ยมาถ่ายรูปกับจัดได้เลยนะแอนข้างเวทีได้เลยนะฮะหรือใครอยากถ่ายรูปกับศิลปินของเราเนี่ยฮะก็ศิลปินนะฮะร้องเสร็จเนี่ยก็จะมาด้านข้างเวทีเพื่อแจกโปสเตอร์ลายเซ็นด้วยอ๋อลุ้นทองด้วยอ่ะอิจฉาจังเลยอ่ะทุกคนอาทิตย์นี้เจอกันนะครับ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระ

0: ไทยมีปืนเถื่อนไหมฮะมีแม้ปืนเถื่อนไม่มีหรอกมีแต่ชัดๆเถื่อนคุณผู้ฟังรับเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะฮะให้กับสาวฝนธนสุนทรนะฮะซึ่งสาวฝนเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งเลยทีเดียวครับและเพลงนี้หลายๆคนรู้จักกันดีใครมีปืนเถื่อนฉันขอซื้อต่อเถิดนะพูดจริงนะจ๊ะพูดจริงๆนะเนี่ยไม่เชื่อหรอ เพลงนี้ที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตตาใบหอกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตตาใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆพูดจริงนะจ๊ะเราแจกทองกันทุกชั่วโมงนั่นเป็นเพลงไปได้เลยคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์นี้เรามีนัดกันครับที่สเตเดียมวันย่านมาทัดทองนะและที่แน่ๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจะได้เจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบอย่างขาหมอลำเนี่ยนะฮะต้องระเบียบวัฒนศิลป์กับศิลปินหมอลำภูไทยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าศิลปินภูไทยเนี่ยโอ้โหเปิดวงมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยิ่งใหญ่มากมากเลยนะครับนำโดยพ่อวีระวงศ์วงศิลป์นะครับแล้วก็ลูกชายแท้ๆเลยมาร์ควงศิลป์นะฮะเตยอภิสิทธิ์ก็มานะฮะน้องป๊อปปี้ปัชญรักษ์ครับและน้องก้องชัชวาลหรือน้องก้องก้องสมุทรครับนะฮะแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์เนี่ยพ่อเอ๊ะนะฮะท็อปนรกรเต้าหยองนะฮะแล้วก็บีบุษกรและแอนนาปรีชยาด้วยนะครับผมนะแมนมณีวันอัมน้อยโรจนันท์นาวโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคาถาบุญน้องอัมชิงช้าสวรรค์นะครับเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปรุ่นทองเนี่ยนะง่ายๆเลยแค่มาปึ้งถึงปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปที่บูธของผู้สนับสนุนที่ใจดีของเรานะฮะด้านรอบด้านรอบเขาเรียกว่ารอบงานของเราแล้วก็ไปเล่นเกมบ้างไปซื้อผลิตภัณฑ์บ้างนะครับซื้อมากซื้อน้อยนะตามลำดับคุณผู้ฟังก็จะได้คูปองมากนะตามลำดับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคูปองมากเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นทองได้ทองมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะฮะและที่สำคัญจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าต้องนะฮะจับไม้จับมือกับศิลปินเพราะเวลาศิลปินร้องเสร็จเนี่ยนะฮะก็จะเดินมาด้านข้างเวทีเพื่อจะมาเซ็นลายเซ็นนะครับแล้วก็แจกโปสเตอร์ให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับให้กับแฟนๆลูกทุ่งสแควร์ด้วยลูกทุ่งสแควร์วันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังต้องทำหน้าให้ไบรท์ให้ผ่องให้สวยนะฮะเพราะว่าผมเห็นนะออกกล้องเนี่ยนะฮะเข้าไปชมย้อนหลังนะที่แฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ทาแป้งด้วยนะฮะเหงื่อแตกๆๆๆๆเอาอย่าสู้เอาสู้เอาเต้นเอาสู้เอาแต่ว่าหลายๆคนโอ้โหทั้งสวยด้วยทั้งเต้นน่ารักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาตัวเองต้องเขาเรียกว่าตบแป้งนะจะได้ออกกองสวยๆนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบิเทเกนครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอททิทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กครับยาจุดนุ่งทหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวครับน้ำมันงาดำดำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มครับยาแก้ไอตราอัปเช่ส่วนผสมมะขามป้อมนะครับ
2: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ใครจะไปผ่านรถเมล์นะฮะก็ผ่านหลายสายเลยคุณผู้ฟังครับนะหรือใครที่นะฮะหารถเมย์อยู่นะครับก็สามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับ1348เนาะว่ารถเมย์สายไหนผ่านถนนบรรทัดทองบ้างหรือผ่านป้ายสนามกีฬาแห่งชาติได้สอบถามได้เลยผมว่า BTS เนี่ยง่ายสุดๆเลยให้ออกทางออกที่2นะครับลงทางออกที่2นะครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะแล้วก็เดินต่ออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยครับคุณผู้ฟังเผื่อได้เป็นผู้โชคดีได้รับทองเนี่ยต้องยืนยันตัวตนด้วยนะฮะเป็นเพลงจากน้องเต้นพิชยาครับรอพี่ที่ฮาร์ดไง

0: ก็พีทีฮัทใช่ครับนี่นะฮะไปเจอกับน้องเต็นได้เลยนะครับนะฮะนี่คือนักร้องที่นะมาจากเวทีการประกวดนะครับน้องอามก็มานะอามชิชาสวรรค์นะครับคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่กระปี้กระเป๋าในการทำงานครับต้องนี่เลยเครื่องดื่ม OT นะฮะหรือเครื่องดื่มส้มกะหรี่ตังกุจับอันนี้ดีมาก
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ดีมากครับและของนี้ไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังคือการดูแลตัวเองทุกวันนี้เนี่ยเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรหาซื้อได้นะฮะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับนะที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยหรือคุณผู้ฟังจ๋าตอนนี้เนี่ยใครที่ดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ก็ได้อย่าทิ้งฝาครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการครับคุณผู้ฟังเอาใครที่เก็บฝาอยู่ไปแลกเลยนะ
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เรื่องป้อง

ีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มีชื่อเสียงจากบอสนุนะฮะแล้วก็ดูหมอโอวะลีด้วยเอาสรุปแล้วเปลี่ยนแม่ป้าเดียวคุณหนูบอสนุนะครับหมอโอวะลีนะครับผู้เบานะฮะมักผู้เบาผู้เยาว์นั่นเองนะครับเป็นก้อนร่องก็ล่ำมวนนะครับขอพูดหลายๆครับพี่น้องนะครับกับแนะนำเพลงกันเข้ามาเพลงนี้จริงๆก็เพราะนะนะครับเป็นการร้องการรำของบอสเลยนะเนี่ยบอสนุกคณะมอลำเสียงวิหกเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ใครที่กำลังทานข้าวอยู่ครับผมแนะนำด้วยนะฮะให้ทานชาหมักคอมบูชาบิทเกนเข้าไปด้วยนะนะครับและคนที่เขาเสี่ยงเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องดื่มนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีโปรไบโอติกครับช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นและรสชาติเนี่ยคล้ายๆกับน้ำชามะนาวนะครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับผม
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับซึ่งเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะคิดถึงเพลงเพราะๆที่ทาง90เนี่ยเขาเปิดไว้นะครับเนาะก็มาได้เลยนะครับเข้าไปที่แอปสโตร์หรือ Play Store ก็ได้พิมพ์คำว่าช้างไทยออนไลน์แล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อีสาน FM ด้วยณตอนนี้ขอร้องให้คุณผู้ฟังยกขึ้นมือถือขึ้นมาขึ้นนะฮะมือถือขึ้นมาแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: นี่จะเล่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
3: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม91ครีม91ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
7: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เส
8: พแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราก
10: ำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ับโอสถ
1: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ

0: สอนสินชัยขอบคุณมวลๆครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเคารพคุณชาติกันสักครู่ครับสมมุติหนามีเพลงมวลๆมาฝากมีจิตวิทยามนต์แคนแก่นคุณนะครับหัวแพนังโซครับอีกหลายๆผลงานเพลงครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ทุกคนสวัสดีครับในวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอกันแน่นอนครับกับอาร์มน้อยโรจนันท์มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองอย่าลืมมาหมวนมาซื้อมาสนุกสนานมาทายรวมน้ำกันอย่าลืมใหม่กำลังใจกันหลาย

0: ก่อนลองคนละมันมวนครับพี่น้องที่เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยนะครับบอสิเป็นบอกลาโทมาก็ได้จากไอมอนแคนครับและก็ห้อยใจบ้างไฟแสนเสียงจากน้องแปลวพลาวครับห้อยกอดผู้หยดรวยครับจากบิวจิตชริยาและอาน้อยโรจนันจากใจโรจนันนะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับกับหมอลำซิ่งนะครับอาน้อยโรจนันหมอลำซิ่งสู้ชีวิตโมถึงเรื่องเล่าของชีวิตของอาน้อยนะครับพี่น้องกับสำหรับบทเพลงจากใจโรจนันนะครับเนาะเอาพี่พี่แท็กซี่ครับเดี๋ยววันที่4ตุลาคมนี้ถ้าพี่พี่แท็กซี่นะครับจะไปจอดดูเดย์ที่ดูคอนเสิร์ตลูทูสแควร์แถวๆนั้นก็มีที่จอดอยู่นะนะครับหรือว่าบังเอิญโบกใครนะฮะแล้วใครเนี่ยเขาโบกเราบอกไปงานลูกทุ่งสแควร์เนี่ยจัดไปเลยไปฟรีจ้าบอกงี้ไปเลยนะแล้วก็มาเก็บตังค์กับชัดโอเคปอเว้ยบอกไปทัวร์เนาะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่แท็กซี่ครับไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคดิกนะครับอย่าลืมขอใบเสร็จจากตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับใบเสร็จแบบที่มีชื่อร้านนะมีตราประทับของร้านแล้วก็สามารถนำมาลุ้นของรางวัลพิเศษกับไอชินภายในงานของเราด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะแท็กซี่สโมสรของเรานะฮะแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยใครจะได้ไปนะฮะใครจะได้ไปนะครับกับแท็กซี่ปันสุขของเราและเงินรางวัลนะฮะ 10,000 บาทและรางวัลอีกหลายรางวัลที่ทางไอชินจะมอบให้นะฮะพี่ๆแท็กซี่ด้วยไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับคุณผู้ฟังเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่มีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับทั้ง3รุ่นนี้ไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน After Market Thailand นะครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ลือยิ่งเงาครับที่มีข่าววงเทวันอันดับที่10ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังจ๋าเกี่ยวกับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเด้อ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: จะทำอะไรก็ทำไปเอาที่สบายใจทำอะไรที่มีความสุขก็ทำไปโลกใบนี้แก่เจ็บตายไวมากๆนะครับใช้ชีวิตกันไปเลยแต่ถ้าใครอยากมีความสุขแบบฝุดๆเนี่ยให้ไปอาทิตย์นี้ลูกทุ่งสแควร์นะครับเสียงบรรทัดทองเด้อ

0: ายใจนะจ๊ะทำอะไรก็อยากทำหมดครับทำครับทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับหรือใครอยากไปเที่ยวฟรีกับเราบ้างนะครับเอาที่บายใจเลยนะฮะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีอันนี้ยิ่งสบายใจสบายใจเลยแหละกับยาดมตาโป้ยเชียนครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: พี่น้องชาวไทยครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศเนี่ยก็คงได้มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้มานั่งของโป้ยเซียนแล้วนะฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับสุโขทัยศรีเทพสะเดาก๊อกทมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูพระบาทพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำพระนารายณ์ราชนิเวศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทร์เกษมครับนะฮะและยาดมตราโปรตุเกสก็มีร่มให้บริการในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวกับเราฟรีตลอดทริปเนี่ยลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับนี่ตามเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะฮะให้โทรไปที่เบอร์นี้022807127เอ๊ะเบอร์ทางด้านหลังไม่นี่ใช่ครับโทรไปลงทะเบียนได้เลยนะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยนะฮะหลังจากนั้นไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตาโป้ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมของลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับกับยาดมตาโป้ยเซียนไปเมนคำว่ายาดมตาโป้ยเซียนแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยววันเสาร์ครับ11โมงเป็นต้นไปในช่วงดีเจออยก็รอลุ้นโทรกลับนะฮะเพื่อรับสายหน้าใหม่นะฮะใครที่ติดสายหน้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยโทรมานะฮะ022807127ลงทะเบียนนะฮะกันได้เลยนะครับกับยาดมตาโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ

0: สายนามขอกันเข้ามาค่ะปากว่าไม่กับใจรักแสดงว่าเป็นคนที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันไม่ได้ตรงกันอยู่ใส่ปากกับอยู่กลางว่าใจอยู่ขางซ้ายนั่นวะไปจู่พ้นซ้ายขับมาแล้วเอาได้เวลาแล้วฮะมารับสายหน้าใหม่ดีกว่าในช่วง90ซูเปอร์รีเควสผู้ใดอยากติดสายหน้าใหม่เอา022807127เซิร์ชเลยครับเซิร์ชโทรเลยครับ
1: เล่าข่าว90
2: แมนมณีวันปลื้มหนักหัวอกเพราะห้างทะลุ1ล้านวิวแล้วหลังได้กระแสตอบรับต่อเนื่องในโปรเจกต์90 Music มาแรงและ4ตุลาคมนี้เตรียมฉลองล้านวิวฟังพร้อมการสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินคู่ไทย
9: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
8: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
9: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
8: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
10: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 90 90 Super Request
0: มาแล้วครับสายหนาไม่มาแล้วสวัสดีครับ
13: หัวอกแม่ห้างมาแล้วเด้อ
0: หือ
13: หัวอกแม่ห้างค่ะ
0: หัวอกหรือหัวอะไร
13: เดี๋ยวหัวอกแม่ห้างก็จะไปดูหัวอกพ่อห้างกันจ้ะ
0: โอ้น่ารักจังเลยยานีแสดงว่าอาทิตย์นี้เราเจอกันใช่ไหม
13: โอ้โหขาดไม่ได้เลยนะไม่เคยคิดไปด้วยถ้าไม่มีสองคนมาเนี่ยไม่ไปด้วย
0: อุ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับเดี๋ยว
13: ตั้งใจอยากเห็นดีเจชัดๆใจจะขาดก็เลยต้องตัดสินใจไป
0: อ๋อถ้าไปถึงใจขาดตรงนั้นเลยจะเป็นยังไงไหมขาดค่อยขาดพูดตรงนั้นเลยโอเคไหม
13: โอ้แต่คือทอด คือถ้าดีใจจะแคทคักดิ้ง
0: โอ้ยดีใจจังเลยเยนีไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเยนีวันอาทิตย์เนี้ยเชิญชวนแฟนๆหน่อยเร็ว
13: โอ้ยนี่เด็กๆบอกยายให้ไปนำใดบอกโอ้ถูจะไปจังไหนไปโลกกูจะพาไปสนุกเขาบอกต้องไปตัวเยนีเกษียณเขาบอก
0: อ๋อเยนีเกษียณเซียนเรื่องอื่นหรือเปล่า
13: ไม่ค่ะเซียนเรื่องเดียว
0: นี่
13: ดีเจอดีสามีมาได้เมียน้อยติดกับบ้านเยนีนี่แหละ
0: โอ้ตายเยนีไม่ควรให้เขาใครรู้เลยนะคะเรื่องนี้ค่ะ
13: บอกคล้ายๆบอกเยนีจะเก่งที่สายเลยโอ้แกเลิกมาตั้งสาวปีแล้วแกไม่คิดอะไรแล้ว
0: พอแล้วเยนีคนอื่นเขารู้หมดแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเยนีครับวันนี้ขอกล้อง
13: เขาบอกว่าอะไรนะเยนีก็ติดหมอลำติดดีเจ
0: ดีแล้วดีแล้วมาติดชัดๆเนี่ย
13: อู้โปรตานมากเลยดีเจทุกคนน่ารักโ
0: บเดี๋ยวน่ารักจริงๆแต่น่ารักจริงๆเดี๋ยวไปสัมผัสกันสดๆเลยทั้งศิลปินแล้วก็ดีเจด้วย
13: ถ้าเยนีว่าโอ้ดีเจชัดขอบายแน่นั่นแหละคือเยนีล่ะ
0: อืม
13: เดี๋ยวจะใส่เสื้อนี่ไปใส่เสื้อเนี่ยอย่าทิ้งกูแก่แล้ว
0: พอแล้วเยนีเจ้าขอเพลงน้องก้องก้องสมุนน้องก้องก็น่ารักนะ
13: หุยฟังมาตั้งแต่เขาร้องด้วยแล้วเขาเรียนด้วยอ่ะ
0: เรียนด้วย
13: เออสมัยก่อนแกเรียนนะแกร้องเพลงนี้แกยังเรียนอยู่นะ
0: อ๋อ
13: โอวัตจะร้องทุกคนในฐานเยนีเพราะเยนีติดทุกคน
0: โอเคเยนีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพลงงึดไหลเนี่ยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
13: โอ้ยทุกเสียงทุกสายที่แบบเป็นพูดไปถูกเลย
0: อืมเอาไปว่าทุกคน
13: เพื่อนกันอ่ะได้เวทีอ่ะ
0: ได้เดี๋ยวได้มีเพื่อนเยอะแน่เลยถ้าไปลูกทุ่งสแควร์โอเคไหม
13: โอ้โหแบบคือมันคือเราเคยเครียดเราเคยกลุ้มเนี่ยไปตรงจุดนั้นนะจิตใจจะสว่างหมดเลย
0: อืม
13: ใช่ไหมจิตใจสว่างหมดเจอเพื่อนฝูงทักทายเรียกกันอุ้ย
0: งั้นออกตั้งแต่วันนี้เลยออกตั้งแต่วันนี้เลย
13: เออเขาบอกโอ้ยคนงามมาแล้วโนคนสวยคนงามมาแล้วโอ้ยวิ่งรับแต่ดูดิทั้งที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยนะ
0: เดี๋ยวไปเจอความเป็นครอบครัวกับเราได้ในงานลูกทุ่งสดแฟนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เด้อสวัสดีจ้า
13: น่ารักจังเลยจ้าสวัสดีจ้า
5: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ปัจจุบันชื่อก้องชัชวาลครับผู้ฟังนะฮะชื่อเดิมก็คือก้องสมุทรนั่นเองฮะเป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆจะติดตามตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นนักร้องที่มีความสามารถและอายุน้อยอยู่ด้วยนะฮะอนาคตไก่แน่นอนนะฮะไปเชียร์กับน้องก้องก้องสมุทรน้องก้องชัชวาลได้เลยนะฮะน้องป๊อปปี้ก็มาเด้ออาทิตย์นี้นะสเตเดียมวันบรรทัดทองครับ

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: เรื่องป้อ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค

0: หนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
4: ดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราตินนะครับยืนหนึ่งไปเลยฮะคุณผู้ฟังสวยๆไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าผมเนี่ยเราต้องดูแลนะฮะไม่ว่าจะไปทำสารเคมีหรือไปทำสีที่ไหนมาผมเนี่ยเสียทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูแลด้วยแชมพูเคราตินอันดับแรกเลยนะครับสระแล้วก็ล้างออกนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยจากที่แห้งเสียดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์เคราตินครับหมักทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วล้างออก3เนี่ยใช้เซรั่มเคราตินนะครับ4ลิฟต์ออนแฮนด์เคราติน5ชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองครับแค่5ชิ้น5ขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟังก็จะมีผมที่สวยแค่5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังผมจะรู้เลยว่าโอ้ผมดีขึ้นนะครับไม่เชื่อคุณผู้ฟังครับลองใช้ดูนะฮะเดี๋ยววันที่5เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะดูว่าผมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากๆนะครับแค่บิวเคราตินนะครับ1ชุดนี้มี5ชิ้นเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆด้วยที่เป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีให้ด้วยอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะส่งฟรีด้วยนะ0923524446ครับ0923524446เขาจะส่งฟรีนะทุกคนโทรไปเลยจ้าจับแค่บิวชุดเคราตินฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะจัดเพลงเพราะๆให้ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับจะไปฟังกันต่อเด้อเจอกันพรุ่งนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปครับจะจัดลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กำลังฟังก้าว
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กุ้งสุภาพร

0: ขอบคุณหลายหลายจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ิฉันกฤตยาดรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: สวัสดีครับผมก้องชัชวาลศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาเนี่ยนะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราครับจะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ลมความคิดถึงนะคะชโยธนวัฒน์นะคะหรือจะเป็นรักจังพีเสด็จธรรมดาแต่ว่าพิเศษอันนี้นัดสุรศักดิ์นะคะ
1: ต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยโจ้จังโก้สวัสดีครับ
0: จ้าจ้าอัญญาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันโชคดีของใครหลายๆคนนะ
1: เอาผู้ได้โชคผู้ได้หมานอิสมีรมาบอกกันเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: 4689990หลังไมค์ด้วย022807127นะ
1: มาได้เลยนะฮะ

0: ไทยใจตะวันนะคะดาวมีไว้เบิ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีว่าชมแต่ว่า ม
1: ี
0: ไว้ดู
1: ก็เบิ่งกันเดียวกันนั่นแหละนะ
0: ชมเอ่ยเบิ่งเอ่ย
1: เออเป็นเพลงที่ประเภทว่าหลายๆคนเกิดมาบ่คือกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่า
0: ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน
1: ต้นทุนหรือว่าที่มาที่ไปนะฮะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออบางคนนี่มักเด็กน้อยรุ่นใหม่คนโบราณนะฮะม
0: ัก
1: จะไปเปรียบเทียบนะฮะเนาะ
0: เปรียบเทียบในเรื่อง
1: เห็นไหมเนเน่เขา15-16ปีเขาไประดับโลก
0: โอ้จริงๆระดับโลกจริงๆน้องอ่ะ
1: เออ
0: นะคะ
1: แล้วก็จะโดนเด็กเปรียบเทียบ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่นะฮะ50เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: 57
0: แล้ว
1: แล้วตอนนี้มาร์กอะไรนะ
0: ไม่ใช่
1: ใคร
0: ไอรอนมาร์ก
1: ไอรอนมาร์ก
0: เ
1: ขาอายุเท่ากันกับคุณและคุณทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้
1: อะไรประมาณนี้ไง
0: เ
1: ขาเปรียบเทียบค
0: ือ
1: เด็กมันสอนความขึ้นเด
0: ้ค่ะ
1: ถ้าไปเปรียบเทียบเนาะ
0: เขาเรียกว่า
1: ต
0: ่
1: างต่างคนต่างไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแล้วก
1: ็และประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
0: แหละใช่
1: เออ
0: นะคะ
1: เสียให้มันคนคือกัน
0: เน่เน่นี่16ปี16ปีเน่เน่มีเงินกี่ล้านนะ10กว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็เป็นศิลปินด้วย
1: ก็ไปเปรียบอีกระหว่างเน่เน่กับใครอีกสักคนหนึ่งอายุ16ปีเป็นลูกมหาเศรษฐีล่ะมีเงินเป็นแสนล้านก็มีนะฮะเน
0: า
1: ะม
0: ัน
1: จะเป็นแนวนั้น
0: มันบ่ทอกันอีหลี
1: เขาบอกว่าจะไปเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบย่ำใดนี่ถูกย่ำนั่นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เห็นว่านี่ผมสิบ่เปิดเบิ่งเลยโซเชียลนะฮะ
0: แค่ฟังข่าวมาเมื่อกี้ก็แทบใจนี่แล้ว
1: เออคือไม่อยากฟังประมาณนั้น
0: น
1: ะค
0: ือ
1: เราหวังไงและทำไมไม่ใช่เราอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความเขาเรียกว่าโลกโซเชียลนี่มันทำให้เราขาดความสุขไปเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่คิดก็ไม่เป็นไร
1: ก็นั่นแหละ
0: นะคะ
1: มันอดบ่ได้เนาะคนมันมีความคิดเอาจากนพดลมหาชัยมือนี่อยากฟังบทเรียนราคาแพง
0: เ
1: รารอเสนอเปิดกระพริบตับเขาอีกแล้วเน
0: า
1: ะจากนพดลมหาชัย
0: เรารอเขาลืมด้วยบทเรียนราคาแพงอันนี้ของพี่พึ่ง
1: ครับ
0: นะป้าเล็กตลาดพลูนะครับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธออันนี้มาทางด้านหลังไมค์
1: ครับ
0: ป้าเล็กอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนนะเราจะเล่นเกมกันตอนประมาณ4 ทุ่ม
1: มีเกมอีกเหรอ
0: มีเกมอีกเป็นน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็ก
1: อุ้ยอันนี้น่าเอา
0: เนี่ยอร่อยนะน้ำจิ้มแจ่วจะบอกให้
1: เขาเนี้ยวคุยเนาะ
0: เออน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะเจเล็กแจ่วเดียวจบนี่คือสโลแกน
1: อ้าวจากคุณออนจรัญนะฮะสาวทอผ้าไหม
0: ใช่ยันนี่สายสองเงิดหลาย
1: ครับ
0: และก็ขอกำลังใจนะคะวิชานางลิ้นจียังงานให้กำลังใจดีเจนะโทรลงทะเบียนกัน
2: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: เอายุงเมืองไทยไม่กลัวใครแต่กลัวห่านฟ้ายอดนิยมตลอดกาลนะฮะมีให้เลือก3แบบเลยนะฮะซึ่งมีออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงแล้วก็ขวดดำสูตรควันน้อยจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดขวดประหยัดคุ้มค่าหาซื้อง่ายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณในห
0: ้
1: างสรรพสินค้าก็มีนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าครองใจชาวไทยทุกภาคมา60ปีแล้วนะสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: แคบิวชุดเคราติน
3: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
4: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
3: และควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
4: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
7: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
8: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
9: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
10: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
11: เดี๋ยวให้ฟังตามคำขอของเจนี่เลยนะคะเงือกหลายกองกองสมุดจบเรื่องนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนนะคะนะ
12: แน่นอนต้นชั่วโมงหน้านะฮะมามีเพลงมวลๆกันนะฮะเอสเอ็มเอสอย่าลืมส่งเข้ามากันแล้วกันนะครับ4689990

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ส่งสัตว์สั่งเร่งระบายน้ำแบบย้อนสอนในพื้นที่ปทุมธานีและเกิดเหตุดินสไลด์ทับคนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำ

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนละลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้านภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระขนงเหนือเขตพัฒนาเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในท่อและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงกำลังเดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี
6: ้เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
8: สวัสดีครับผมตาหยองยุคเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
7: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สุดท้ายคืออายเจ็บนะคะซึ้งกินใจมากๆเลยไผ่พงศธรนะคะรู้สึกเป็นม่นแค้นแกนคุ้นกับอายบ่แม่นเขา
1: ครับ
0: คนบ่ใช่หายใจก็ผิดหลีถังชลทีเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่นะคะ
1: สิริพรอําไผ่พงนะฮะเป็นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโจ้จังโก้แล้วก็จ๋าณภาพรนะฮะวันนี้วันที่1นะฮะเริ่มต้นเหลืออีกกี่เดือนเน
0: า
1: ะ
0: 2เดือน
1: สิ้นเดือนนะ
0: สิ้นปี
1: สิ้นปีเนาะเออสิ้นปีเร็วเน
0: า
1: ะ
0: ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวา
1: เออ3เดือน
0: ก็เดือนนี้มันเข้ามาแล้วก็คือเราก็ต้องเหลือ2เดือน
1: ก็ยังเต็มๆอยู่นะฮะนะผู้ใดฟังอยู่ SMS 4689990นะผู้ใดร่ำรวยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้บ่เงียบเลยนะเสียเก่าบอกว่าเป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเงินหลายสื่อบ่ถือได้นี่เนาะก้องก้องสมุดในเด้อว่าจะเปิดไปแล้ว
0: เปิด
1: ห้องก็ฟังมาหน่อยเนาะ
0: คิตตี้บอกว่าคนใช่ที่ใกล้ฉันเต้สั่งลาวันนี้ขอแบบโรแมนติกจ้าดูเหมือนเนเน่จะมาที่สยามพารากอน
1: เหรอฮะ
0: วันที่4ออกตุเบอร
1: ์
0: เดี๋ยวไปตามหาเนเน่ก่อน
1: พอไปหรอกนะฮะ
0: แล้ว
1: ยังการเบิ้ง
0: ยังการเบิ้ง
1: เบิ้งในคลิปกับพ่อแล้วนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: เอาเจ๊วึงสีบอกว่าขอเพลงหมู่บ้านกับเด็กฟังคุณหลอกดาว
1: เอาอีหลีบอกเพลงอีหยังเน
0: า
1: ะ
0: คุณหลอกดาวมีวันนี้ได้ฟังแน่นอน
1: เอาเพลงหยังบอกป้า
0: คิตตี้อีหลีตี้บอกว่าถูกต้องจ้าเราไม่เปรียบเทียบกับใคร
1: ครับ
0: เราก็6โมงเย็นเดี๋ยวเป๋าตังก็โอนให้อยู
1: ่ถือบัดปี
0: แต่ว่าเป็นตัวรองๆ70พ่อได้อยู่ทำบุญอยู่ทำบุญอยู
1: ่เฮ็ดจังได๋เนาะคือโชคดีแบบเพิ่นเนาะบัดนี้เน
0: า
1: ะ
0: คิตตี
1: ้เออ
0: เวลาถือเจ้าก็มาบอกเนี่ยเห็นว่าดีอีดีเอ็มมาบอกเนี่ย
1: เท่าที่แล้วพ่อบ้านนี่บ่เคยพลาดได้เนี่ย
0: เออแล้วถือทุก
1: ปีแล้วทุกงวด
0: ไม
1: ่หลายปีแล้วไปเซ็นเอาไปฟังไปในองค์บ่อนะฮะ
0: หลายปีแล้วนะที่เขาถูก
1: มาลงทุนน้ำกันเปิดค่ายเพลง
0: โ
1: อ่งทองคำนะเน
0: า
1: ะ
0: เรียกกระหายทองคำ
1: แข่งกับเฮียประจักษ์นะ
0: เฮียประจักษ์แล้วสิว่า
1: เฮียโจ้โอ่งทองคำ
0: อันไหนใหญ่กว่ากันโอ่งหรือหาย
1: โอ่งสิฮะ
0: หายกับโอ่ง
1: โอ่งทองคำสงสัยนักร้องสิมีแต่คางคกจิ้งจกปลาแดกหมดเนาะ
0: ไม่ใช่ก็จะมีแบบว่าหุ่นอบอวบนะคะ
1: เอาสิฟังเพลงยังส่งเข้ามานะฮะร่วมหนุกหนานกัน SMS4689990
0: แล้วก็อย่าลืมนะคะโทรมาหลังไมค์มาลงทะเบียนนะคะมาเล่นเกมนะคะของน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็ก022807127ได้เลย
1: เพลงนี้ครูสลาเป็นคนแต่งบอกว่าไปธนาคารเลยเห็นคนขายลอตเตอรี่ก็เลยบ่ได้คำนี้มาตำแหน่งอีหยังก็ทำหน้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่ธนาคารประมาณ

0: เซยเตยเว้ยหายกว่าลักกินกวยนองนะฮะน้องสาวแย้เจติยาหรือจะเป็นคิดฮอดอ้ายแท้แท้แนว
1: แท้แท้แนวแท้แท้แนว
0: อันนี้เป็นเสียงของอย่างก็จินตราปูลาบแล้วก็ยังมีนะฮะสิริพรอัมไพพงศ์นะครับนั่นคือฮักสาวอย่างก็สาววังสะพุงนะเนาะโอ้ขากหลายเนาะ
1: เป็นพนักงานแบงค์นะคะ
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามเราฟัง90รุ่นทุกรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะโดยโจ้จังโก้แล้วก็จานภาพรดูแลคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะนะเอาอย่าลืมส่งขอความ SMS 4689990แล้วก็หลังใหม่มาด้วยนะฮะSMS 4689990หลังใหม่022807127
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: อ้าวของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะมีในเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับและตอนนี้หาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะฮะดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเก็บฝาให้ครบ3ฝานะฮะรวมเครื่องดื่มชูกำลัง OT ก็ได้นะฮะครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุ้มจริงๆนะฮะคือดื่มไปด้วยเก็บฝาไปด้วยอย่าพลาดนะครับ
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะคุณฟังสรรพคุณใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลิดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศ
0: เอาจากพี่นวลยายสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าโคตรสวยฟังอยู่เปิดเพลงถูกใจภาษาหนองบนผูกใจธรรมดาเนาะถูกใจ
1: ใช่คิตตี้ว่าไงคะคิตตี้บอกว่าพรุ่งนี้จะเอาข้าวกล่องโอ้สาธุน้ำเด
0: ้อครับ
1: ข้าวหมูทอดไข่ดาวไปช่วยน้ำท่วมที่วัดสั่งไปแล้ว99กล่อง
0: เปลี่ยนไม่ได้บ่อ
1: นะรับรองว่า1กล่องนี่มีหมูมากกว่า5ชิ้นออกมันกำลังเป็นดราม่า
0: ทำไมต้องไข่ดาวหมูนะ
1: เอามันก็กินง่ายไง
0: เอาเป็นแบบ
1: จะให้เขาทำยังไงเป็นน้ำน้ำ
0: สดๆเผาประมาณนั้นนะครับมันรสชาติให้มันดีๆหน่อยเนาะคนกำลังถูกกำลังอยาก
1: เอามันสิ
0: เอาแต่แบบว่าเมนูสิ้นคิดนะฮะ
1: มากะเพราก
0: ะเพราไข่ดาว
1: ข้าวหมูกระเทียม
0: ตอนเรียนหนังสือใน
1: เมนูทอด
0: เมนูคิดไม่ออกก็เมนูสิ้นคิดเขาเอิด
1: ไม่นะ แต่มันก็อร่อยนะ
0: นานๆกินครั้งอันนี้กินบ่อย
1: เออ
0: แต่ละคนเนี่ยเมนูแบบนี้แหละ
1: เนี่ยข้าวหมูทอดอันนี้ไข่ดาว
0: สมมติว่าไปช่วยสัก50คนเนี่ยเมนู
1: แต่มันเยอะไงคุณเขาก็ต้องเอาของแบบนี้แหละให้มันจะสิทัวร์กัน
0: กินแพง
1: ๆโอ้ยอย่ากินแพงๆก็จะลุยน้ำออกมากินเองโอ้ยเน
0: า
1: ะ
0: หมูฉลามฝุดตัวน้อ
1: ไม่ใช
0: ่อันบ่เคยได้กินนะเอาผู้ใดอยู่บ้านแฮดน้ำท่วมบ่SMS 4689990นะฮะหลังใหม่022807127น้องแม็กดูแลหลังใหม่อยู่นะครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างนี้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วนะคะของกรดไหลย้อนสาเหตุหลักๆก็คือกินมื้อดึกกินแล้วก็นอนทันทีความเครียดก็มีส่วนนะคะกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอย่างนี้นะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
6: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: กลับมาหาลูกแน่เด้อเลื่อนเจอโพสต์ของความนี
8: ้ทักทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
9: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
8: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
9: มัมบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
6: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
8: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
6: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นุนะคะเสียงวิหกนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมกับใครนะเมื่อสักครู่นี้
1: มักเบาเอียงก็รุ่นน้องมักเบาม
0: ักเบาผู้เย้าค่ะ
1: ผู้เย้า
0: วัดนุเสียงวิหกแล้วก็หมอโอวลีนะคะ
1: ตกลงแล้วเป็นเนื้อผู้หญิงนะฮะ
0: มักเบาผู้เย้า
1: เพราะว่าเอื้อยคำว่าเอื้อยแต่ว่าเสียงผู้ชายผมก็เลยงง
0: ก็เลยงงอยู
1: ่หรือเป็น
0: เนื้อหา
1: หมอลำแบบซีรีส์วายเนี่ยบอกได้ยังไง
0: น่าจะเป็นไปได
1: ้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะคุณเหมือนมันพัฒนาเนาะ
0: ใช่เปลี่ยนแปลงแล้ว
1: เปลี่ยนแปลงจริงๆ
0: นะ
1: ยอมรับนะนะ
0: ค่ะ
1: อ้าว90ลูกทุ่งรักไทยในช่วง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: SMS 4689990และกันหลังไม่022807127นะฮะ
0: ขอบคุณบูจ้าบอกว่าทักทายเด้ออยากฟังเบอร์เก่าเฝ้ารอนำแน
1: ่ครับแต่ว่าตอนนี้สิขอสายหน้าใหม่นะ
0: ใช่ค่ะ022807127นะมาเลย
1: สายแรกคืนนี
3: ้พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมเตยอภิสิทธิ์หมอลำไอดอนซีซั่น2ครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันธนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
11: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
15: ที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชน
11: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
2: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมอ
16: ยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
17: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่ Big C, Lotus, CJ Mall, Go Hotel, Top Supermarket และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: อ้าวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเล่นเกมเนาะ
0: ใช่ค่ะกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะคะสโลแกนบอกอย่างนี้นะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะจำจอจานให้ดี
1: หลังจากนั้น
0: นะก็จะได้รับน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็ก1ขวดจัดส่งถึงบ้านเลย
1: เอาลองเอาไปกินเบิ่งเนาะ
0: โอ้แซ่บ
1: นะเอาชั่วโมงหน้าเด้อแต่ว่าช่วงนี้เปิดสายหน้าใหม่
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
1: มาแล้ววิชานางลิ้นจีสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับคุณจ๋า
0: สวัสดีค่ะวิชานวิชานวันที่4เจอกันนะ
18: ครับอยากไปครับ
0: ดีมาก
1: อยากไปนี่แสดงว่าไม่อาจจะไม่ได้ไปเลย
0: ไม่อยากไปไง
1: ครับมีอยากไง มันต้องไปสิครับเจอกันครับเดี๋ยว
0: บ้านวิชาน้ำท่วมไหมล่ะ
18: ไม่ท่วม
0: โอเคไปเลยไปเลย
1: ไปรับเงินนะฮะรางวัลเป็นทองคำนะฮะเคยได้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะอาจจะได้อีกครั้งนึงทุกชั่วโมงเลยนะ
1: จัดอยู่ B อะไรนะคร
0: ับ NBK ใช่ค่ะ
1: เขาได้จำได้นะฮะแล้วมันอยู่บริเวณเดียวกันวันนี
0: ้แล้วไปครั้งเดียว NBK พี่ชานได้เลย
18: มาบ
0: ุ
18: ญคลองคร
0: ับ ใช่ใช่มาบุญคลอง
1: วันนี้จะฟังเพลงอะไรวิชาน
18: ขอกำลังใจครับ
1: ได้ครับ
0: ให้เลย
1: นะ
0: นะจ๊ะ
1: มอบให้ใครไหม
18: ให้ทุกคนคร
1: ับ คร
0: ับ โอเคครับโอเคครับ
1: หนูเล็กกากะนะฮะเนาะวินวรพัฒน์นะฮะขอกำลังใจจบแล้วส่งไปฟังข่าวนะครับ
0: ค่ะต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะคะไปรอได้เลยทางแฟนเพจ90กดไลค์กดแชร์ด้วยภาษาอีสานมันนี่คำว่างอยตุ่
1: ม
0: พ่นล้มล้มลงนะ
1: ใช่กลัวธาตุงอยนะฮะเนาะเวลาลมมาหรือมันชำรุดประมาณนั้น

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั้นตั้งแต่ติดพลอยรายงาน
2: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยาก่อนก้องพบสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านเข้าไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปิยนัทเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสูรุ่น48กิโลกรัมหญิงมียูสุสกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีอาศัยความสดและความเด็ดขาดเอาชนะคู่ต่อสู้จากเวียดนาม6ต่อ4คะแนนเก็บเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพิ่มอีก1เหรียญสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี158เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
8: สวัสดีครับเต้ยวงศิลป์ครับจากหมอลำศิลปินผู้ไทยมาเบิงหมอลำน้ำกันมือวันที่4ตุลาคมนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับแถวบรรทัดทองครับพี่น้องครับแล้วพ่อกันแน่นอนครับมวลมั่นจัดเต็ม
7: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: กอดหมอนข่างเอาผู้ใดนอนนะฮะมีหมอนข่างนะฮะบางคนอีขาดบ่ได้เด้หมอนข่างหมอนข่างจริงๆไม่ใช่หมอนข้างแบบเป็นคนนะ
1: ไม่หมอนข้างบางคนก็แบบว่าร
0: ำคาญ
1: ดำดำอะไรเงี้ย
0: มันติดเนาะเออบางคนนี่ไปตจบต่างจังหวัดนี่ไม่เอาหมอนข้างไปด้วยนี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: ใช่
0: ประมาณนั้น
1: บางคนก็ติดผ้าห่มติดหมอนที่ตัวเองนอน
0: จินตรา
1: บูลาบ
0: นะฮะเนาะ
1: นะคะกอดหมอนข่าง
0: กอดหมอนข่างนะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาอันนี้เรามีข่าวดีนะฮะสำหรับทุกๆคนนะฮะที่มียอดขายดีๆตอนนี้ธนาคารออมสินนะฮะขอบเขาเชิญชวนคุณนะฮะเปลี่ยนยอดขายที่คุณขายดีๆนะฮ
1: ะ
0: ให้เป็นโอกาสนะเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกนกกระซิบนะฮะน
1: ะ
0: คือกระซิบบอกนะฮะเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่านะครับของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะฮะแฟตเรทนะฮะ 0.75% ต่อเดือนหรือนะฮะ effective นะฮะเรทนะฮะ16.20% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะในรูปแบบวงเงินกู้หมุนเวียนนะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่ร่วมโครงการนะไทยช่วยไทยพลัดนะฮะที่มียอดชำระผ่านแอปถุงเงินนะฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะฮะย้อนหลังนะดูย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า3เดือนอันนี้กู้ได้เลยนะครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะฮะและตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเห็งนะครับได้เลยนะฮะโทรสอบถาม GSB Contact Center 1115นะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นะฮะสาวเต่างอยนะฮะเนาะ
1: สาวเต่างอยของแคทอริยา
0: เมื่อคืนเนี่ยเปิดเต่างอยนะฮะเมื่อนี้เปิดสาวเต่างอยเลยบูถือเลขน้ำหอมเนาะเอา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไลฟ์สดแล้วก็จบไปเรียบร้อยนะฮะนะ
1: ใช่ค่ะเอาไปกดไลค์กดแชร์ไปชมย้อนหลังได้นะคะเอาแต่ว่าชั่วโมงนี้อย่าลืมนะคะเล่นเกมกับเราจะได้นะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กไป1ขวด
0: แค่บอกสโลแกน
1: มาบอกสโลแกนมาตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบเด้อ
0: จอจานเยอะเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: เยอะมาก
0: เอาจากบูดจ้าท่าอิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: งวยเหรออ
1: ืมไม่ได้ค่ะ
0: งวยตุ๊บ
1: ตุ๊บผิดค่ะผิดทั้งคู่เลยนะคะงวย
0: ตี้อิลิตี้นะฮะ
1: หมอโอวัลีคือแพทย์อินฟลูอินเซอร์เคยประกวดใบทองคำ
0: ละ
1: ได้รับฉายาคุณหมอหมอลำคุณหมอเป็น LGBTQ คุณหมอเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะจ้า
0: อ๋อเมื่อกี้นี่เพ่งเนื้อผู้หญิงเหรอเนาะ
1: แมนค่ะแมน
0: อ่ะส่งมา SBS 4689990คำว่าง
1: วยตุ้ม
0: ว่ามันยากเน
1: า
0: ะ
1: บ่งากบ่ยากง่ายๆเลย
0: อันยากสุดก็คือสินะฮะสะกดยาก
1: นั่นเขียนยากมาก
0: อย่าลืมนะฮะลูกทุ่งสแควร์เจอกันวันอาทิตย์นี้เหลืออีกกี่วันนี่2วันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็เสาร
0: ์
1: 2วัน
0: อ้าว2วันนะเจอกันกับวงหมอลำ2วงระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะนะฮะพักดีพลล้ำท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุตรกรนะฮะแอนนาพิชยาปะทะกับวงหมอลำศิลปินผู้ไทยวีระพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยวงศิลป์เต้ยพิสิทธิ์นะเนาะป๊อปปี้วงศิลป์ก้องชัชวาลวาไปนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพร
1: เพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะคะแล้วก็มีอามจริงชาสวรรค์เป็นพิชยาแล้วก็มีใบบัวพรชนกด้วย
0: มีทองคำนะลุ้นแจกทองคำทุกชั่วโมงได้ลุ้นกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างดิชาทอนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณชาหมักข้าวบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำ
1: เครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุตราหารฟ้า
0: คร
1: ับ ยี่หนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้ม
0: แล้วก็ยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุน
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: บอกคือเราเนาะนะคะปลายกนกพร10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ5
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
8: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8

0: เอกดนัยฮักเทที่ทะเลบัวแดงนะคะ
1: นี่ใช่
0: เออทะเลบัวแดง
1: มันทำไมต้องหน้าอิลี่เพราะว่ามันอยู่ทะเลบัวแดงเนาะตามคำขอจาก
0: บึ
1: งนะบึงหูว่ารับไปเลยยัง
0: ใช่บึงบือ
1: บึงบือหรือเขียดแล้วก็บึงหู
0: เออหรือบึงสีรักใจภูมิใจเสนอนะคะ
1: มันนี่เด้งนะฮะเนาะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวตอนนี้เฮาสิเล่นเกมกันนะหลังโฆษณานะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามาอ่านขอความอิสระนิดนึงนะฮะตอบปัญหามานะฮะมวนๆเขียนนั่นเขียนนี่มานวลใหญ่นะฮะถูกบ่
0: ผิดค่ะ
1: งอยตุ่ม
0: ตุ่มตุ่มนี่ถูก
1: เออตุ่มตุ่มหูเน
0: า
1: ะแบบตุ่มหู
0: ส่วนพิรัตกาลสินบอกว่างอยตุ๊บ
1: ตุ๊บเลยนะอันนี้ตกแล้วนะฮะให้ก็บอกม่วงล้น
0: ลิงก็ตุ้มไม่ได้ค่ะ
1: ตุ้มหายกว่า
0: โอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: ลงองน้ำนะฮะ
0: ซอกก็ว่างอยดึ้
1: ม
0: ขอ
1: ไผ
0: ขอไผ
1: ขอไผน้ำขับสกก
0: เออของตรี
1: ไผออกเพลงไผ
0: ใช่เพลงไผ
1: เป็นเบาสั่นเนาะ
0: สุกัญญานี่ถือคำแรกคำที่สองเกือบถือเหลืออยู่นิดเดียว
1: ถ้าโบค่าเกือบนี่ถือเลย
0: เออใช
1: ่
0: นะคะใต้ต้นดอกจันนำเหนี่ยวเพราะฉะนั้นโอ้ยนะคะเน
1: า
0: ะ
1: เบิดปีซีสา
0: บถือเด้อเขียนแต่แอร์กับบถือเด้อส่งมาใหม่นะคะงอยตุ้ม
1: เอ้าผู้ใดโทรมาลงทะเบียนนะเล่นเกมนะเพื่อจะได้รับนะฮะ
0: น้ำจิ้มแจ่วนะคะตราเจเล็ก1ขวดจัดส่งให้ถึงบ้านเลย
1: ตอนนี้ก็เคลียร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยเราจะโทรกลับไปเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟังเก่าซิปลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปลายกนกพรจ้า
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
5: ๆเคล้าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
4: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
5: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
2: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
1: ์แน่นอนว้าวเลยทีเดียวเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: แคบิลเคราตินดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพนะคะมี5ชิ้นด้วยกันนะคะอย่างเช่นมีแชมพูเคราตินมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์เคราตินนะคะ5ขั้นตอนรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนปกติ5ชิ้นราคา695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจให้ฟรีอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วยนะคะโทรไปที่
1: 092-352-4446
0: สั่งเลยค่ะ
1: ตอนนี้เล่นเกมใช่ไหมนะฮะเนาะ
0: ค่ะ
1: อ้าวเล่นเกมนะฮะตอนนี้อ่านขอความอิสระฐานนิดนึงนะฮะคุณต้นนะฮะบอกว่าจังใดครับคุณต้นนะฮะคุณต้นบอกว่างอยตุ้มบวชบูจ้านะฮะก็งอยตุ้มยังประมาณนั้นนะฮะนะบนยังบนนั้นถือกันนะฮะ SMS นะฮะที่ส่งเขามาคิตตี้การบ้านเขียนไม่เป็นจ้านะฮะเนาะปลายกนกพรทำไมพูดเหนื่อยวะสนอเอาเราเป็นคนสำเนียงแนวนั้นเนาะพูดเหนื่อยวะสนอเอาส่งเขามากันแล้วกันนะผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้ SMS 4689990นะฮะมาเล่นเกมกันนะครับในช่วงนี้นะเอ้า นะฮะจากผู้ใดนะฮะผมเบิ่งจริงเกิดอะไรก็เลยงง
2: ๆอีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: มาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ค
0: ่
8: ะสวัสดีค่ะ
0: มาแล้ว
1: พี่อะไรนะครับ
8: รัตนาค่ะ
0: รัตนานะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณรัตนาวงชื่นนะนะ
0: ใช่แล้วค่ะพร้อมหรือยังที่จะเล่นเกมกับเรานะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก
8: พร้อมค่ะ
0: บอกสโลแกนได้เลยค่ะ
1: ครับ
8: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ว้าวถูกต้องเก่งมากเลยนี่จอจานต้อง6ตัวเลยนะ
1: เป็นผมยังบอกว่าถือได้ไง
0: เก่งมากนะ
1: อ้าวรับไปเลยนะฮะ
0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก1ขวดอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ครับ
8: ขอเพลงของน้องเวียงอ่ะให้ดีเจเลือกให้
0: น
8: ะคะ
0: ได้เลยจ้า
1: ขอบคุณนะเอาร
0: อรับน้ำจิ้มแจ่วนะคะ
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ต้องขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะคะ
1: เฉลยดีกว่านะว่ามีคนตอบถูกนะ
0: เอาคือว่าถูกกัน
1: ว่าถูกจักคน
0: เนี่ยมีสุกัญญาที่จะถูกคนเดียวสระโองงูไม่เอกยอยักษ์ตอเต่า
1: สุกัญญาคือถือ
0: แล้วก็เกือบถูกแต่ไม่ถูก
1: อ๋อเกือบ
0: สระอุไม่โทมมางูตุ้ม
1: ทั้งหมดนะฮะไปเรียนอนุบาล1ใหม่หมดเลย
0: คิตตี้ก็ไม่ถูกใช่มั้ยคิตตี
1: ้คิตตี้นี่หนักนะฮะไปเตรียมอนุบาลใหม่เลยนะฮะเนาะล่าด้วยตามคำขอจากพี่รัตนาวงชื่นคนนี้แหละ
0: ใช่ฮักอ้ายไพ่เด้งดึงนะคะส่งต่อไปยังดีเจบุ๊กพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์ยาวๆ
1: สวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีค่ะปายกนกพรนะคะวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยมาร่วมสนุกสนานกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยทีเดียวเชียวว่าอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั้นอ้ายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมัน

นี้มาด้วยเพลงสนุกๆนะฮะเอาเปล่าครับนะฮะเพลงจากปออันนบด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เพลงจากเบลนิพดานะครับให้เคอรี่มาทรงในบอนะครับรถบอมีน้ำมันฮะจ็อบเสกสรรแล้วก็ GPH นะครับจากเบียร์พร้อมพงครับ5:16 นฮะอยู่กับ DJ บุ๊กเทคแคร์กันยามดึกนะฮะในคืนวันพฤหัสบดีต้นเดือนกันด้วยนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมรายงานกันหน่อยว่าถูกรางวัลไหนกันบ้างยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลกันเนาะ

0: ้ก็นะฮะใครอยู่แถวลาดพร้าววังหินก็อาจจะเห็นลูกเห็บตกกันบ้างใช่ไหมคุณผู้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าอากาศแปรปรวนจริงเนาะนะครับนะฮะเมื่อช่วงเช้านี่ฟ้าโปร่งสดใสอยู่เลยนะครับแต่พอนะฮะตกบ่ายมาหน่อยนะฮะจู่ๆคลึ้มมานะฮะแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยเนาะนะฮะมีใครโดนหล่นใส่หัวบ้างไหมครับเป็นไงกันบ้างเนาะวันนี้โอ้โหนะฮะเป็นต้นเดือนนะฮะที่ค่อนข้างที่จะกระสับกระส่ายนะครับผมนะฮะรุนแรงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ด้วยนะครับคือทั่วโลกแหละคุณผู้ฟังเนาะมันเป็นสภาพอากาศแปรปรวนขั้นหนักนะครับหรือว่าเอลนินโญนะฮะสภาพอากาศสุดขั้วนะครับซึ่งอะไรที่มันไม่ค่อยได้เห็นก็อาจจะได้เห็นนะคุณผู้ฟังสำหรับบ้านเราเนาะนะฮะในช่วงปลายปีนี้เตรียมรับมือกันเนาะอาจจะแบบนะฮะพอหน้าหนาวอาจจะหนาวแบบรุนแรงมากๆกว่าที่ผ่านมาก็ได้หรืออาจจะไม่หนาวเลยกลายเป็นร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโลกของเราจะเป็นยังไงนะหลังจากนี้นะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับนะฮะดื่มดีมีประโยชน์มีโปรไบโอติกนะครับช่วยในการย่อยอาหารนะฮะแล้วก็ช่วยลดกรดไหลย้อนครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับดีต่อลำไส้แน่นอนนะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าทั่วไปครับ

0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
1: อย่าลืมครับใครอยากไปต้องลงทะเบียนกันนะครับผมนะฮะเพียงแค่โทรมาที่เบอร์022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็นะฮะไปคอมเมนต์นะฮะพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนครับที่ Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยในโพสต์กิจกรรมที่เราปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดนะครับหลังจากนั้นฮะวันเสาร์ครับเวลา 11:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับช่วงดีเจพี่ออยรอพี่ออยประกาศนะฮะรายชื่อผู้โชคดีได้เลยว่าใครนะฮะจะได้รับนะฮะรางวัลนะฮะ1รางวัล1ที่นั่งกันไปนะคุณผู้ฟังเนาะทริปนี้ครับพาไปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับผมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับผมทริปนี้นะฮะก็จะมีดีเจพี่ไกรสอนดีเจพี่ออยดีเจพี่ชัชชันแล้วก็ดีเจพี่บุ๊กนะครับคนนี้นะฮะที่จะไปร่วมทริปด้วยนะครับใครอยากนะฮะไปร่วมจอยไปร่วมทริปสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะฮะทำบุญร่วมกันครับก็ทริปนี้ขอให้ทุกคนมาลงทะเบียนกันนะแล้วก็ขอให้โชคดีนะฮะได้รับรางวัลกันด้วยก็แล้วกันเนาะนะครับทริปนี้พาไปพระปางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ฟังนะฮะกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันโดยยาดมตาโป๊ยเซียน
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อย1556
1: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
1: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
2: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
1: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
2: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
1: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
2: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
1: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
2: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดๆแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
1: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับยาสีฟันเข้มข้นด้วยสมุนไพร12 ชนิดนะครับคัดแล้วว่าดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันนะฮะใช้แล้วลมหายใจสดชื่นครับนะฮะกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมครับนะฮะช่วยลดกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฟังนะแล้วก็ใครที่มีปัญหากลิ่นปากใช้ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับผมช่วยได้ลดกลิ่นปากได้แน่นอนนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติหลอดละ240 บาทนะเป็นหลอดใหญ่เลยคุณผู้ฟังซื้อ2 หลอดครับจ่ายเพียงแค่450 บาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังส่งฟรีทั่วไทยด้วยใครสนใจสั่งซื้อนะครับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับสั่งได้ที่ช่องทาง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งและโทร0923524468ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
4: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับรอติดตามอัปเดตได้เร็วๆนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับว่าเราจะจัดขึ้นวันไหนที่ไหนนะครับและก็ศิลปินคนใดจะเป็นนะฮะแขกรับเชิญพิเศษมาสร้างความบันเทิงนะครับให้กับแฟนๆนะฮะชาวแท็กซี่ทุกคนเลยนะครับอย่าลืมครับนะฮะครั้งหน้าไปร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทกันด้วยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับแบตเตอรี่3 รุ่นคุณภาพนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB และก็รุ่น AGM พลังงานมั่นคงเสถียรรองรับทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับผมรถที่เป็นระบบ Start Stop ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับผมเบรกฟังเพลงเพราะๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับบุ๊กต่อนะฮะมีเพลงฮิตเยอะมากมาเสิร์ฟผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอยากฟังเพลงไหนช่วยเลือกเพลงได้นะครับทาง SMS 4689990และหลังไมค์02-280-7127ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับผมโอ๊คปอห่างแม่นมณีวันเด้อนะครับวันที่4ตุลานี้นะครับไปให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันพ่อกันแน่นอนครับกับแม่นมณีวันโอ๊คปอห่าง4ตุลาคมนี้เจอกัน

ับบางคนก็เป็นอย่างบุญนะครับสำหรับบางคู่ก็เป็นอย่างกรรมงานนี้ฮะจากต้นสะเดาครับผมการที่เราได้มาเจอกันมันต้องเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะทำบุญร่วมกันหรืออาจจะมีเวรกรรมร่วมกันนะฮะสักอย่างใดอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เพลงจากระเบิดเวลาครับจากสารด้วยนะครับแล้วก็เพลงจากตั๊กแตนชลดานะครับโยนใจให้หมากินรวมถึงเพลงจากดอกอ้อทุ่งทองนะครับไปถอนคำสาบานนะครับอยู่กันต่อกับดีเจบุ๊กครับทักทายวันศุกร์กันด้วยฮะเข้าสู่วันศุกร์แฮปปี้ไฟเดย์ทุกคนครับวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมกันแล้ว

0: ครับเห็นหลายคนครับนะออกมาช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยอุทกภัยเนาะนะฮะก็รู้สึกนะฮะดีใจครับที่เห็นคนไทยมีน้ำใจแล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะครับผมแล้วก็นะฮะล่าสุดก็เห็นน้องทีนะเด็กม.6เองนะนะฮะเขาเก่งมากเลยนะน้องทีม.6นะฮะเขาทำแอปพลิเคชันรายงานน้ำท่วมว่ามีจุดไหนที่กำลังท่วมบ้างนะฮะแบบเรียลไทม์เลยให้คนที่อาจจะมีแผนจะเดินทางไปจุดต่างๆนะครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าไปเช็คนะฮะแบบเรียลไทม์เลยว่าจุดนี้นะครับน้ำท่วมมากแค่ไหนนะฮะเดินทางได้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังซึ่งน้องทีนี่ก็เรียกว่าเก่งเลยม.6เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวเรื่องของ IT ด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าน้องเขามีความสามารถนะแล้วก็สามารถทำแอปนี้ได้ภายใน4ชั่วโมงในขณะที่กำลังนั่งกินหมูกระทะไปแล้วก็ทำแอปไปด้วยโหเก่งไหมคุณผู้ฟังเด็กไทยทุกวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็อยากให้นะฮะมีเด็กเก่งๆแบบนี้อีกเยอะๆนะครับปรบมือให้เลยฮะนะฮะนั่นแหละครับนะฮะให้น้องเข้ามาปลุกนะครับเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนให้ตื่นตัวเนาะนะครับว่าเออนะฮะทำไมเด็กม.6เขาทำได้ขนาดนี้แล้วนะฮะคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะครับหรือว่าทำอยู่แต่อาจจะยังไม่มีการปล่อยออกมาอย่างนั้นเหรอหรือไงฮะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ครับผมสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT นะครับคุณผู้ฟังนะฮะแรงดีไม่มีตกแน่นอนนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับด้วยนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพครับดื่มแล้วเติมพลังมี energy ฮะคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังจะรู้ว่าคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะครับมันดียังไงครับหาซื้อได้ครับมาดื่มได้ทุกวันครับนะฮะตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บสะสมฝาให้ครบ3ฝาแล้วก็เงิน2บาทด้วยนะครับเอาไปแลกรับเครื่องดื่มนะฮะ OT แล้วก็เครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครับ

0: คตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อกหักทรงทางครับเพลงใหม่ล่าสุดจากเอื้อยนุชวิราวันครับเป็นหนึ่งเพลงกระแสดีมากๆนะครับแล้วก็ใน YouTube นี่ยอดวิวถล่มทลายกันเลยคุณผู้ฟังไปดูมิวสิกวิดีโอได้นะครับดีมากครับผมในช่องทาง YouTube กับเพลงอกหักทรงทางครับนะฮะจากเอื้อยนุชวิราวันซิงเกิลใหม่ล่าสุดในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ฝากอีกหนึ่งทริปดีๆนะฮะกิจกรรมนะครับที่เรียกว่ายาดมตาโป๊ยเซียนชวนคุณผู้ฟังครับไปเที่ยวนะครับผมนะฮะสถานที่ที่งดงามนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีด้วยนะครับอย่าลืมลงทะเบียนที่หมายเลข02-280-7127ด่วนๆเลยนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับเพราะว่าอยากไปเที่ยวกับทีมดีเจครับทริปนี้นะฮะนะลงทะเบียนฟรีครับแล้วก็เดี๋ยวรอช่วงดีเจพี่ออยนะครับจะติดต่อกลับในวันเสาร์นะฮะเพื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยครับ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ช่วงนี้ยุงชุมมากครับเพราะว่าหน้าฝนครับโอ้โหยุงนะฮะเป็นพาหะนำโรคร้ายครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมปกป้องตัวเองให้ไกลจากยุงร้ายด้วยนะครับด้วยการใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับมี3แบบครับนะฮะออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและขดดำสูตรควันน้อยครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
7: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
8: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10 เม็ดแซ่บสะใจ
7: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
8: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
7: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
8: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
6: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
9: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3 ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
11: เหงือกบวม
12: แปรงฟันก็เจ็บ
11: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
2: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12 ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2 ชิ้นราคาเพียง450 บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
9: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3 ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับอาร์มพุทธิพัฒน์นะครับผมในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับจัดที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับผมตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาฟังเพลงเพราะๆนะครับมาร้องเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับ

0: ช้ที่ใกล้ฉันนะครับเสถียรทมือฮะอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะครับที่คลอดเพลงไหนออกมาก็ฮิตติดชาร์ตตลอดเลยนะครับและเพลงนี้ฮะก็ติดชาร์ตกับเราด้วยนะครับอยู่ในชาร์ตนะครับคุณผู้ฟังอันดับที่7นะครับผมนะขึ้นมา2อันดับจากอันดับที่9ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วด้วยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เล่าข่าว90
1: พ่อเอ๊ะพักดีพร้อมแม่รักและเต้ายองลุยน้ำท่วมจากบ้านในกรุงเทพเดินทางหลายต่อเพื่อไปทำงานตามคิวแม้จะเจอฝนตกและน้ำท่วมก็ไม่ถอยและ4ตุลาคมนี้พ่อเอ๊ะเต้ายองพร้อมท็อปนารากรบีบุษกรแอนนาเตรียมบุกลูกทุ่งสแควร์ชมฟรีตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปมิดหมอแคนแฟนหมอลำไม่ควรพลาดนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จากแดนเซอร์ครับสู่ศิลปินรูปหล่อน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะใครเป็นพ่อยกแม่ยกเต่าหยองไปเจอกันให้ได้นะครับที่งานลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปครับซิงเกิลนี้ก็อยู่ในนะฮะช่วงของลูกทุ่งรักใครภูมิใจเสนอด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าจีบบ่เป็นนะฮะจากเต้าหยองระเบียบวัฒศิลป์ท็อปไลน
1: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: สวัสดีครับผมเต้าหยองยุคเดชระเบียบวัฒศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
1: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: วันอาทิตย์นี้แล้วครับผู้ฟังครับกับงานลูกทุ่งสแควร์นะครับไปร่วมเป็นสักขีพยานกับความยิ่งใหญ่นะฮะงานลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพครับคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินซุปเปอร์สตาร์นะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยเอาไว้มากที่สุดนะครับแบบเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะเราก็รวบรวมศิลปินดังๆนะครับโอนเงินไปนะครับให้แฟนๆได้มาสนุกร่วมม่วนจอยด้วยกันนะครับผมครั้งนี้ฮะทัพศิลปินก็มาเยอะไม่แพ้ครั้งที่ผ่านๆมานะครับนะฮะศิลปินหมอลำสุดฮิตสุดฮอตเลยจากระเบียบวาทศิลป์ครับนำทัพโดยพ่อเอฟพักดีเต้าหยองท็อปนารากรบีบุษกรแอนนาพีชยานะครับศิลปินภูไทยครับนำทัพโดยพ่อวีวิรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์บ๊อบบี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลนะครับผมหรือว่าก้องสมุทรนั่นแหละนะครับแล้วก็พี่แมนมณีวันนะฮะอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามจิงช้าสวรรค์นะครับตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับคุณผู้ฟังเดินทางง่ายครับรถไฟฟ้า BTS ก็มาได้ MRT ก็มาได้นะครับแนะนำขึ้นรถไฟฟ้านะครับจะดีสุดนะคุณผู้ฟังรวดเร็วปลอดภัยด้วยนะครับผมนะถ้ารถไฟฟ้า BTS ก็มาลง สถานีสนามกีฬาแห่งชาติทางออกประตูที่2นะครับแล้วก็เดินต่ออีกหน่อยนึงนะครับหรือจะเป็นรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีหัวลำโพงนะครับหรือว่า3ย่านนะครับแล้วก็ต่อวินมาได้เลยนะครับรถเมย์ก็หลายสายนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับมาลงที่ป้ายบรรทัดทองนะครับหรือว่าสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นะครับคุณผู้ฟังขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไถวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมจ้า

ผู้ฟังมีคนไหนใช้สิทธิ์นะครับใครช่วยทายกันบ้างนะฮะอย่าลืมนะฮะไปลงทะเบียนกันนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1นะฮะเมื่อวานนี้วันแรกครับจะได้ไปใช้สิทธิ์กันแต่ว่ารอบนี้นะฮะให้นะครับ2เดือนเดือนละ500บาทนะฮะรวมเป็น 1,000 บาทเท่านั้นจากเดิมที่ให้เดือนละ 1,000 บาท3เดือนเนาะนะครับผู้ฟังนะพูดถึงประโยชน์ก็มีประโยชน์จริงๆแหละนะครับผมนี่ไปใช้คุ้มทุกเดือนเลยนะครับผมใช้หมดเกลี้ยงไม่เหลือนะครับซื้อผักนะฮะซื้อน้ำจิ้มซื้อแจ่วซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะฮะตุนเอาไว้นะเป็นคนแบบชอบทำกับข้าวกินเองอะเนาะนะครับแล้วแบบว้าแบบนี้ถูกใจเลยจริงๆก็อยากให้มีแบบยาวๆเลยเนาะนะครับมีตลอดไปเลยได้ไหมนะครับผมเนื้อจะได้เซฟประหยัดเงินไปได้ตั้งแบบโห 60% เนี่ยเพราะว่าเราจ่ายแค่ 40% ใช่ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะฮะสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับในแอปเป๋าตังครับผม

0: อบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ษน้ำตราโป๊ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: แคบิวเคราตินครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่หลายคนนะครับซื้อมาใช้กันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของผมแห้งเสียจากการทำเคมีนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเซตแคบิวครับนะฮะ1เซตมี5ขั้นตอนนะครับแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิฟออนแฮร์แล้วก็ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการสระเลยนะครับรู้ฟังแล้วก็มีทรีทเมนต์เซรั่มอิฟออนแฮร์ครับรวมถึงซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันนะครับอาร์แกนออยล์ครับแล้วก็ออร์แกนิกด้วยครับคุณผู้ฟังครับนะครับผสมวิตามินอีนะครับที่ทำให้ผมเงางามตลอดทั้งวันเลยครับคุณผู้ฟัง1เซตนะครับราคาปกติ695 บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550 บาทแถมฟรีครับซื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วย1ตัวนะครับสนใจสั่งซื้อเซตแคบิวเคราตินสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ครับ

ังครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับอยากจะย้ำบ่อยๆว่าวันอาทิตย์ที่ถึงนี้4ตุลาคมครับเรามีนัดกันที่งานลูกทุ่งสแควร์ครับนะตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับนะอย่าลืมมาทักทายรายงานตัวให้กำลังใจ FC ไม่ใช่มาให้กำลังใจศิลปินที่เราชอบนะครับผู้ฟังนะฮะเราชอบใครรักใครหรืออาจจะแบบไม่ได้เป็น FC ใครเลยแต่แบบอยากจะมาเปิดหูเปิดตานะครับชมศิลปินคุณภาพนะฮะทักทายดีเจที่เราฟังกันอยู่ประจำก็นั่นแหละครับมาเจอกันวันอาทิตย์นี้กับงานลูกทุ่งสแควร์นะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอีกหนึ่งศิลปินที่มาแน่นอนนะครับและผมชอบมากเลยก็คือพี่แมนมณีวันนี่เป็นอีกหนึ่งตำนานศิลปินลูกทุ่งนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเจ้าของเพลงฮิตหลายเพลงอย่างมักสาวใส่ยีนนะครับแล้วก็เพลงฮิตล่าสุดอย่างแค่ก้อนฮักเพลงนี้เลยตอนนี้หมดเวลาของดีเจบุ๊กแล้วครับส่งไม้ต่อให้พี่โจวรพลนะครับมารอเสิร์ฟเพลงฮิตกันต่อนะครับเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับวันนี้บุ๊กไปแล้วบ๊ายบายจ้า

0: ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: ทุกคนสวัสดีครับในวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอกันแน่นอนครับกับอาร์มน้อยโรจนันท์มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองอย่าลืมมามวลมาซื้อมาสนุกสนานมาทายหลบน้ำกันอย่าลืมใหม่กำลังใจกันหลายๆนะครับ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ครับรัติการนะครับมาพร้อมกับคนไม่มีหัวใจนะครับเช้านี้ขอเป็นคนที่มีหัวใจนะครับมีตัวและมีหัวใจมาพร้อมกันเลยจะดีที่สุดนะครับตัวมาแต่ใจไม่มาด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนไม่มีหัวใจครับแคทรัติการก่อนหน้านี้นะครับเราเริ่มกันด้วยรักจังครับงานจากพีเสด็จนะครับแล้วตามมาด้วยไม่เคยไม่คิดถึงเพราะจากว่าคิดถึงตลอดเวลานั่นเองนะครับยิ้มสุธิดาครับไม่เคยไม่คิดถึงตามมาด้วยคนดีของฉันครับดวงจันทร์สุวรรณีเลือก4เพลงนะครับเริ่มต้นเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับนะเราเริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ตี 2:17 นาทีนะครับนะดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลา3ชั่วโมงยาวๆนะครับปลายทางเราอยู่ที่ตี 5ครับใครฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับคุณผู้ฟังรายงานตัวกันได้เลยครับหลังไมค์02 280 7127หรือ

90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างครับกำลังใจเช้านี้นะครับจะมาจากไหนกันบ้างครับทักทายรายงานตัวได้เลยนะครับแต่ที่แน่ครับแจ้งอีกสักรอบหนึ่งนะครับใครที่ใช้รถขับรถอยู่นะครับโดยเฉพาะรถน้ำมันนะครับ EV อาจจะไม่กระทบตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเช้านี้นะครับเช้าวันนี้ฮะตีห้าครับราคาน้ำมันขยับขึ้นทั้งเบนซินดีเซลเลยนะครับ75สตางค์ต่อลิตรถือว่าเยอะนะครับ75สตางค์เนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะครับฉะนั้นแวะปั๊มก่อนเข้าบ้านจะดีที่สุดครับแนะนำเลยนะครับเอาละครับก่อนจะไปติดตามข้อมูลรายละเอียดอื่นๆกันต่อนะครับเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับ2ตุลาคมนะครับมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับ2ตุลาคมวันนี้ตรงกับวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากลครับวันที่2ตุลาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันไม่ใช้ความรุนแรงสากลหรือ International Day of Non-Violence เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของมหาตมะคานธีผู้นำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเรียกร้องอิสรภาพของชาวอินเดียโดยมหาตมะคานธีนะครับเป็นผู้ที่เริ่มปรัชญาและก็หลักการไม่ใช้ความรุนแรงทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงการไม่ใช้ความรุนแรงและก็เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสันติสุขมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็เข้าใจหลักการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างลึกซึ้งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสหประชาชาติหรือว่า UN เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศและเอกชนร่วมกันรำลึกถึงวันที่2ตุลาคมโดยทายาทของนายคานธีแสดงความยินดีต่อการประกาศดังกล่าวไม่ควรใช้วันดังกล่าวนะครับเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์และก็ความขัดแย้งควรจะได้ข้อยุติและก็ควรจะสร้างสรรค์โลกนะครับสร้างสรรค์โลกนี้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองครับเจอกันเช้านี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับหลายคนนะอาจจะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ครับฟังไปด้วยกินไปด้วยแล้วครับอร่อยไปฟังเพลงให้เพลินไปนะครับแต่กินแล้วนอนเนี่ยไม่ดีนะฮะกินแล้วจะต้องทำงานต่อนะครับหลายคนอาจจะทำงานอยู่กะดึกนะครับแต่ถ้าพักเบรกนะฮะกินแล้วก็ยังทำงานต่อเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่ถ้ากินแล้วนอนทันทีหรือว่าใครที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดพฤติกรรมนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งก็ป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตต้องเลิกกินแล้วนอนครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดก่อนแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ง่ายครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวส่งกำลังใจเข้ามาแล้วบ้างเช้านี้นะครับหลังไมค์ครับ022807127ครับเรามาเริ่มที่หลังไมค์ก่อนเลยนะครับคุณชูชาติตะลิงชันนะครับมาแล้วครับ Number 1ฮะก่อนใครเลยนะครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกำลังใจแรกของเช้านี้เลยนะครับขอบคุณกำลังใจจากคุณชูชาติตะลิงชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับเช้านี้นะครับอยากฟังพี่ไม้พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยได้ฟังแน่นอนนะครับคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับเช้านี้ครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเรียบร้อยนะครับส่งกำลังใจมาแล้วฮะกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้คุณยายสง่าอยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับเตรียมไว้ให้แล้วครับมนแคนนะครับได้ฟังแน่นอนส่วนหลายท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาแล้วก็ Inbox รายงานตัวเข้ามานะครับมีใครกันบ้างเช้านี้นะครับที่ฟังอยู่แล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วครับเจ้าชายสหรัฐครับมาก่อนใครเลยนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนีย USA สหรัฐอเมริกาครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับรายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยคุณประจิตพลจินดาครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันคุณธนภูมินะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณชินกรตรวจนอกก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับพลาดได้ยังไงครับชื่อนี้ต้องได้ยินกันทุกเช้าในช่วงนี้นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วครับคุณนกปทุมฮะรายงานตัวเรียบร้อยครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่พี่นิตยาบางกรวยไม่เฉพาะหลังไมค์เท่านั้นนะครับตอนนี้ inbox รายงานตัวมาด้วยนะครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับไม่พลาดครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณยีนจากทุ่งครุนะครับฟังอยู่เช่นกันครับคุณชัยธนันตรีทองครับมารายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้ล่าสุดคุณพี่มาลัยศรีรักษาครับคุณพี่มาลัยศรีรักษาก็ inbox รายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: จเจ
1: อกันแน่นอนนะครับมาร์ควงศิลป์นะครับมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยนะครับวันอาทิตย์ที่4วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับมาร์ควงศิลป์นะครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาพบและมอบความสุขให้กับ FC แน่นอนครับ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลงานใหม่ล่าสุดนะครับจากเงาะน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับและนี่คือฮับหล่นควรครับชื่อเพลงครับถ้าฟังแล้วชอบแล้วไม่ต้องรอนะครับทุกคนสามารถจะขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เจอกันแน่ครับวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับปลายกนกพรมาแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียมไปสนุกด้วยกันนะครับและนี่คือบอโสดบออนุญาตให้จีบครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล้าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: คุณผู้ฟังครับมาอัปเดตนะเรียกว่าสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันที่ผ่านมามีประกาศฉบับที่1ครับอากาศแปรปรวนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็มาดูกันนะครับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับ1ตุลาคม2569นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับฉบับที่1 นะครับโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคม2569ครับบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคม2569นะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคม2569นะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนะครับมีฝนลดลงครับทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยอาจจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับอันหนึ่งครับในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับทางนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนครับวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ www.tmd.go.th หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้นะครับที่023994012-13หรือสามารถโทรสายด่วนนะครับ1182ฮะสอบถามข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับลักษณะอากาศในแต่ละวันเนี่ยนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับให้ได้ทราบกันในช่วงระหว่างนี้นะครับเราจะเจอพายุเจอฝนยังไงแบบไหนกันบ้างบางท่านอาจจะแพลนเดินทางไกลมีธุระที่จะต้องไปหรืออาจจะคือแพลนวันไว้นานแล้วนะฮะมีนัดหมายพูดคุยธุรกิจต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ยังไงกันบ้างครับ
7: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6

ออนชาร์ตต่อเนื่องมา5สัปดาห์ครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตนะครับล่าสุดนะครับลงมา3อันดับเลยนะครับมาอยู่ในอันดับที่6เรียบร้อยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลีโออาทิตย์จากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดและนี่คืออันดับที่6ลูกทุ่งโบราณเจอกันแน่ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์นะครับมาในนามหมอลำศิลปินภูไทยนะครับ FC ห้ามพลาดนะครับไปสนุกด้วยกันกับป๊อปปี้ปชยลักษณ์หรือว่าป๊อปปี้ไมค์ทองคำได้เลยนี่คือต้องฮักให้สุดใจครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับผมก้องชัชวานศิลปินภูไทยครับผมวันที่4ตุลาคมนี้นะครับผมทางศิลปินภูไทยของเราครับจะไปทำการแสดงที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับผมที่สเตเดียมวันย่านมัททัศน์ทองครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้

วันแรกเจอเลยครับอยู่ญาติเยอะนะครับก่อนหน้านี้เริ่มต้นที่น้องนอนไม่หลับครับพี่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับน้ำมันแพงก๊อตจักรพันธ์แพงจริงด้วยนะครับโดยเฉพาะเช้านี้ก็ปรับขึ้นอีกนะฮะ75สตางค์ต่อลิตรนะฮะแพงจริงอะไรจริงเลยครับ36ครับแมงปอชนทิชาชั่วโมงที่2แล้วนะครับตอนนี้ตี 3:15 นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังนะดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลานะครับนะใครกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่บ้างนะครับอย่าลืมทักทายรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ02-280-7127นะครับ SMS 468-9990หรือใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็นะ inbox หรือ DM รายงานตัวได้เลยชั่วโมงนี้อุณหภูมิลดลงมา1องศานะครับจากชั่วโมงที่แล้วเราเจอกันชั่วโมงแรก28องศาเซลเซียสตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับไปในทิศทางที่ดีเลยนะฮะนะอุณหภูมิลดลงมาอากาศจะได้ดีนะฮะใครตื่นเช้าๆจะได้แบบสูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เจอกับอากาศที่เย็นสบายทำงานได้แบบคือไม่เหนื่อยนะเพราะอากาศแบบนี้จะทำให้เราแบบขยันมากขึ้นนะครับอากาศร้อนก็จะขี้เกียจนะอากาศเย็นๆนะต้องทำงานร่างกายจะได้อบอุ่นด้วยนะครับเย็นนะอากาศเย็นสบายนะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจะต้องมาหนาวอะไรนะครับอันนี้ยังนะยังมาไม่ถึงนะต้องรอก่อนนะครับคือฝนนี้ที่กำลังจะมาเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้ข่าวว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงบ้างอย่างทางเหนือทางอีสานเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้สัมผัสกลิ่นอายของคือฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวกันได้บ้างนะครับอ้าวนะคุณผู้ฟังครับฟังสดทางวิทยุที่ 90.0 MHz นะครับเปิดวิทยุฟังในระบบสเตอริโอกันได้แต่พื้นที่ไหนที่ไกลออกไปเกินที่จะรับสัญญาณสเตอริโอได้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แนะนำเลยครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแล้วก็โหลดไว้ครับเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ที่สำคัญแอปเดียวนะครับฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและทุกท่านยังสามารถติดตามอีสาน FM ในแอปนี้ได้ด้วยนะครับฟังสดได้พร้อมกันทั่วไทยครับจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกฟังได้

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมและก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกหลากหลายเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมซื้อติดตัวซื้อติดบ้านหรือจะซื้อติดรถเอาไว้ครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตื่นเช้าๆหรือใครที่ยังไม่นอนทำงานอยู่แล้วฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่บ้างนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับคุณกรจากสุวรรณภูมินะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้อยากฟังเสียงแคนจากแมนชั่นไหมไทยนะครับ SMS 4689990คุณพัดเมืองพลนะครับกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นกันนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโจ้ขอเอกราชสักเพลงด้วยนะคะตามมาด้วยคุณเอเป็ดซิ่งครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมนะครับมาแล้วครับสุขสุดท้ายปลายสัปดาห์นะครับคุณ AS Bet เข้ามาเป็นกำลังใจต้องขอบคุณด้วยนะครับทักทายกันได้ครับเรียกว่าส่งกำลังใจตลอดนะครับส่วนทาง Inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับเพิ่มเติมมาจากคุณยายน้องโมบายครับรายงานมาแล้วครับก่อนเจอกันนะครับในชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่ Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยคุณยายน้องโมบายก็เข้าไปติดตามไลฟ์สดอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับชั่วโมงหน้าครับเจอกันนะฮะคุณพี่ทิตินาถก็จะเข้าไปกดหัวใจสีแดงส่งกำลังใจในไลฟ์ตลอดเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณบัวไลลือบุญเรืองมาแล้วครับคุณบัวลายรายงานตัวเรียบร้อยนะครับมาเป็นกำลังใจตลอดทุกเช้าและไม่พลาดคือ Facebook Live ที่ Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนอกจากจะเข้าไปส่งกำลังใจด้วยการกดใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ให้แล้วนะครับยังช่วยแชร์จุกๆทุกเช้าแชร์จริงแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าคุณทรงธรรมนะครับคุณทรงธรรมก็รับฟังอยู่นะครับเจอกัน Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับคุณบุญธรรมนนท์คำส่งกำลังใจมาแล้วเรียบร้อยนะครับป้าอ้วนจรินพรฮะรายงานตัวมาแล้วครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับพี่เยาด้วยครับพี่เยาก็ฟังอยู่นะครับพี่เยารายงานตัวมาแล้วและที่สำคัญนะครับช่วงไลฟ์สดพี่เยาก็เข้าไปส่งกำลังใจด้วยการกดหัวใจสีแดงให้รัวๆทุกเช้าเช่นกันนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีคนนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับมาเป็นกำลังใจตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดฮะข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันเตรียมเปิดร้านเช้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับเรียกว่าเปิดดังๆครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับเตรียมเมนูอร่อยๆให้ลูกค้าแถวเนี่ยตลิ่งชันฝั่งทนย่านนี้นะครับได้ทานอาหารอร่อยนะครับในราคาประหยัดกันในยุคแบบนี้ด้วยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ
0: Fanpage ช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90มิวสิกมาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
8: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
9: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
10: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
9: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
10: มันบ่ดี
7: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
9: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
7: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับและเช้านี้ครับหน้าที่ของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งครับที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาพร้อมกับนักร้องบ้านนอกครับชื่อว่าอีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นผลงานของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ยังอยู่ในใจของ FC ฮะแฟนเพลงมาโดยตลอดเลยนะครับถ้าฟังแล้วชอบนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงจะอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% ทุกท่านติดตามได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าจุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงฮะป้องกันภัยจากยุงลายและก็ยุงก้นปล่องนะครับที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณยามาสู่คนนะครับใช้ได้ทั้งได้ว่าใช้กันยุงได้ทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงเลยนะครับไม่เฉพาะจุดไล่ยุงให้คนเท่านั้นนะครับบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมเผื่อแผ่นะครับไล่ยุงให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยครับซึ่งยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะครับครองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับซึ่งก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันนะครับมีแบบออริจินอลกล่องสีเขียวครับสังเกตง่ายแล้วก็ชินตาเลยนะครับเพราะเราใช้มาตลอดนะฮะใช้มานานนะครับหรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับรวมไปถึงขดดำสูตรควันน้อยครับก็สามารถเลือกใช้ได้ฮะตามถนัดตามความชอบเลยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับเนื่องจากว่ามีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านรวมไปถึงที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับตรงไปซุปเปอร์นะครับเข้าไปหยิบที่เชลกันได้เลยนะอย่าลืมมีติดบ้านไปด้วยนะครับยุงเนี่ยมีตลอดครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็แล้วแต่แล้วก็มีทุกพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกบ่อยๆบางครั้งเนี่ยนะฮะน้ำอาจจะไปคือน้ำจากภาชนะต่างๆหรือแม้แต่น้ำที่ขังนะน้ำนิ่งแบบนี้นะฮะโหนายุงเนี่ยวางไข่เป็นอย่างดีนะครับต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้นะครับใครที่อาศัยที่บ้านก็พยายามสำรวจนะฮะถ้าหากว่ามีน้ำขังอยู่นะครับภาชนะต่างๆก็คว่ำนะครับแล้วก็คือเราจะได้แบบกำจัดคือลูกน้ำยุงลายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านแต่วิธีที่จะไล่ยุงนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้อย่างดีเลยฮะทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ดีเลยครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: อกหักซ้ำบ่อยๆครับเสรีรุ่งสว่างนะครับขอบคุณ SMS จากคุณ A-Pet Singด้วยนะครับแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่าลงจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาลำสาลีแยกบางกะปินะครับแต่นี้รถเล็กรถแท็กซี่ต่างๆนะครับสามารถวิ่งได้แล้วขอบคุณคุณ A-Pet Singด้วยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
7: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: คุณผู้ฟังครับมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะครับนะสรุปเงื่อนไขเยียวยาน้ำท่วม2569เนี่ยนะครับได้เงินกี่บาทใครมีสิทธิ์บ้างนะครับนะสำหรับนะเงื่อนไขนะฮะลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม2569ครับนะได้เงินกันกี่บาทใครมีสิทธิ์บ้างนะครับนะวันที่ผ่านมาครับวันที่2ตุลาคม2569นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภฮะแจ้งเปิดนะระบบวันนี้นะครับไม่ใช่วันที่ผ่านมาฮะวันนี้ครับ2ตุลาคมนะครับนะก็จะมีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะซึ่งก็เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับนะทั้งนี้ฮะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมคือวันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับหรือว่าจะยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็สำนัก งานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อแรกครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายข้อ2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็4ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่มีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะครับส่วนใครมีสิทธิ์บ้างนะครับใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม2569นะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นแม้ไม่มีทะเบียนบ้านโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีจังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัย หนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีแล้วก็อุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสำหรับเงินเยียวยาน้ำท่วม2569นะครับอ้าวได้กี่บาทยังไงกันแน่ครับก่อนหน้านี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครัวเรือนก็คือได้รับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับตามเงื่อนไขไม่ได้หมายถึงว่าคือเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกอาศัยอยู่5คนได้รับคนละ 9,000 ไม่ใช่ฮะต่อครัวเรือนนะครับส่วนช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม2569นะครับช่องทางแรกคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นะครับโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569วันนี้วันแรกครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหรืออย่างที่2ฮะยื่นเอกสารด้วยตนเองครับโดยการไปยื่นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากจะเดินทางไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะคือจะต้องแบบคือการเดินทางอ่ะการไปเองนะครับบล็อกอินเนี่ยมันอาจจะต้องแบบโหนะครับเรียกว่าเสียเวลาในการเดินทางแน่ๆหลายคนทำงานอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรแบบนี้นะครับแนะนำเนี่ยช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่แบบง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับก็คือช่องทางออนไลน์นะฮะซึ่งจะเปิดนะฮะ8นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็สามารถเข้าไปได้จริงๆแล้วโดยส่วนตัวก็คือเป็นผู้ประสบภัยด้วยฮะก็ลองแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าคือมันจะไปติดอยู่ที่กรณีอีเมลฮะอีเมลมีปัญหาอย่างเงี้ยอาจจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตนะแต่ใครที่ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถคือลงทะเบียนตามที่คำแนะนำในแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะจนไปถึงแบบที่จะไปกรอกข้อมูลนะฮะก็เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เขาขอมาทำตามขั้นตอนเป็นสเต็ปไปเลยนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ยากครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคือมีแอปพลิเคชันคืออยู่แล้วนะครับในสมาร์ทโฟนนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่8นาฬิกานะครับ8โมงเช้าวันนี้ฮะเข้าไปลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐเลยนะครับหรือว่าใครยังไม่มีก็เอาก็โหลดฮะโหลดซะนะฮะแล้วก็จะได้ไปลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะที่น้ำท่วมนะครับ

อเดอร์คนดีครับงานจากไผ่พงศธรนะครับได้เวลาชั่วโมงหน้าครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งพักไทยนะครับฝากทุกท่านนะครับชมไลฟ์สดแล้วก็เข้าไปกดแชร์กดไลค์ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยและนี่คือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: สวัสดีครับผมตาหยองยุคเดชระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้จะมาชวนพี่ๆแม่ๆนะครับผมไปเที่ยวงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
0: ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ายใยกับกอดน้องแน่นๆครับก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยขอจองเป็นแรงใจจากพี่ไม้พี่ยมพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรูปสีจางตั้งหัวเตียงครับตั๊กแตนชลดาโรงงานปิดคิดทอดน้องครับมนแคนแก่นคูนนะครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครที่กำลังเปิดฟังทางวิทยุนะครับอย่าลืมว่าชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้เลยฮะเรากำลังถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครอยากจะชมบรรยากาศสดๆนะฮะไม่เฉพาะฟังทางวิทยุฮะเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกับดีเจโจ้วรพลนะครับทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวกันนะครับพิมพ์ทักทายเข้ามาฮะจะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาเป็นกำลังใจในเช้านี้แล้วก็กำลังติดตามรับชม Facebook Live กันอยู่บ้างนะครับอ้าวนะฮะเราไปเช็คชื่อกันก่อนดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้มีใครอยู่ในห้องไลฟ์สดกันบ้างครับคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามารายงานตัวก่อนใครเลยนะครับแล้วก็ตามมาติดๆด้วยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์เป็นกำลังใจเรียบร้อยครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับรายงานตัวพร้อมแชร์แล้วนะครับไม่พลาดนะฮะเป็นกำลังใจทุกเช้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณขวัญ

พี่น้องทางใต้ของเราครับพี่สวัยรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับไม่พลาดครับมาเป็นกำลังใจตลอดนะฮะเช้านี้ก็รายงานตัวในห้องไลฟ์แล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับเข้ามารัวหัวใจเป็นกำลังใจให้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็รายงานตัวในไลฟ์เรียบร้อยครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับแล้วก็ยังมีตามเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณบัวไลลือบุญเรืองครับไม่พลาดคุณบัวไลฮะมาเป็นกำลังใจตลอดฮะเรียกว่ามารัวหัวใจหน้าไลฟ์แล้วก็แชร์จุกๆให้แล้วครับเช้านี้ครับคุณยายน้องโมบายนะครับมาแล้วครับรายงานตัวเข้ามาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักนะครับคุณละไมเข้ามารายงานตัวนะครับพร้อมทั้งมาแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยครับใครที่ชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทักทายกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวแล้วก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าใครเข้ามาชม Facebook ไลฟ์แล้วก็เป็นกำลังใจกันบ้างในเช้านี้ครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะตอนนี้ครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากเดี๋ยวนะฮะคุณขวัญชีวันนะฮะมาแล้วรายงานตัวแล้วครับคุณพัดพัดพิมลนะคุณพัดก็ชม Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับคุณพัดอยู่กะดึกหรือเปล่าฮะน่าจะอยู่กะดึกนะคุณพัดเนี่ยนะฮะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะทำงานกะดึกแล้วก็ติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามารายงานตัวเรียบร้อยครับคุณพัดนะครับเอาละฮะทักทายรายงานตัวกันได้เลยครับใครที่ชมอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้ทักทายนะครับยังทักทายกันได้ยังมีเวลาครับเดี๋ยวเราไปฟังงานจากณัฐสุรศักดิ์กันนะครับนี่คือธรรมดาแต่ว่าพิเศษหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: ออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยต่อเนื่องกันมา6สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่6ครับและสัปดาห์ล่าสุดก็ยังไม่ใช่สินะฮะสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอันดับที่6สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดฮะขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่4แล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากเพชรคทาวุฒินะศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกนะครับนี่คืออันดับที่4อ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับและทุกคนอย่าลืมนะครับไปเจอกับเพชรคทาวุฒิได้วันอาทิตย์ที่4วันอาทิตย์นี้นะครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับรับรองสนุกแน่แล้วก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒิและอยากจะให้เพลงนี้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยกันยาวๆไปแบบต่อเนื่องนะครับสามารถเชียร์กันได้ทุกช่วงดีเจแล้วอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับอัปเดตชาร์ตใหม่ได้ก่อนใครตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับดีเจออยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราปุ๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์ปุ๋ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ปุ๋ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราปุ๋ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราปุ๋ยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พวงกุญแจด้วยเสียงตอบรับและก็การสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการผลิตยาดมและพิมพ์เสียน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์ปุ๋ยเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือปุ๋ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage ปุ๋ยเซียน TikTok ปุ๋ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube ปุ๋ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: ทางหลังใหม่นะครับป้าพาจากบางระมาศนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังเดือนหงายที่ชายแดนนะตุ้มจ่านกรองนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยคุณขวัญชีวันล่าสุดคุณสิริวันก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยนะครับหลังใหม่ครับคุณยายสง่ายมราชส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: บ่าวีส่งซิงเกิลใหม่เอาที่บายใจเพลงสนุกฟังสบายสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ล่าสุดยอดวิวทะลุ4ล้านวิวใน2เดือนพร้อมติดโปรเจกต์90 Music มาแรงของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเจ้าตัวเผยตั้งใจทำเพลงนี้ไว้สร้างความสุขให้แฟนๆและตอนนี้ฮิตหน้าเวทีจนร้องถึง3รอบต่อ1งานค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082 352 4446 ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
14: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
15: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ็นการร่วมงานกันระหว่างเวียงนฤมลและก็เน็กนฤพลนะครับส่งเพลงสนุกฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับฟังแล้วก็ยืนไม่อยู่แล้วฮะเรียกว่านั่งไม่อยู่กับที่นั่งไม่ติดที่แน่ๆนะครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับเพลงสนุกจากเวียงนฤมลและก็เน็กนฤพลครับฟังแล้วชอบนะครับฟังแล้วโอ้โหมันสนุกฮะอยากฟังอีกก็ขอได้เลยครับที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: อย่าพลาดนะครับทุกคนครับไปสนุกกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมฮะตั้งแต่11โมงครับไปจองที่นั่งไปสนุกลุ้นรับของรางวัล นะครับไปก่อนลุ้นก่อนฮะผู้สนับสนุนเตรียมพร้อมนะครับที่จะเรียกว่ามอบรางวัลพิเศษให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับทุกคนห้ามพลาดนะครับนอกจากจะได้สนุกกับคอนเสิร์ตแล้วทุกคนยังจะได้ลุ้นทองคำฮะซึ่งแจกกันทุกชั่วโมงฮะจากพี่ช้างเดชาธรฮะบิ๊กบอสใจดีของเรานะครับทุกคนห้ามพลาดฮะรับรองว่าครั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับความม่วนบุกใจกลางกรุงแล้วนะครับโชว์ระดับตำนานนะฮะเรียกว่าระดับตำนานที่หาดูยากนะครับจากสองวงหมอลำสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับระหว่างระเบียบวัฒนศิลป์นะฮะนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีเต้าพี่เต้าน้องอย่างท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชนะบีบุษกรแอนนาพรียาก็มานะครับประชันความอลังการกับศิลปินภูไทยนะครับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานนะครับพร้อมทั้งลูกๆครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ฮะป๊อปปี้ป๊อปปี้ปัชญารักษ์หรือจะเป็นก้องชัชวาลหรือว่าก้องสมุทรนะแชมป์ไมค์ทองคำ7นี่นะฮะมาด้วยฮะนอกจากนี้นะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันฮะจะนำเพลงฮิตหัวอกพ่อห้างครับอันดับ1ในคือชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เป็นซิงเกิลที่2นะครับโปรเจกต์90 Music มาแรงด้วยเพลงนี้ครับทุกคนนะไปพบกับแมนมณีวันกันได้นะครับและนอกจากนี้ฮะสุดยอดลำซิ่งสุดมันอย่างอาร์มรจนันท์ฮะอาร์มน้อยรจนันท์ก็มานักร้องสาวสวยเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์อย่างโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับจะนำเพลงจำจังเพลงสนุกนะฮะไม่ทุกคนได้สนุกกันที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์และ2ดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกอย่างปลายกนกพรนะครับจะโชว์เพลงใหม่บอกคือแล้วเนาะซึ่งอยู่ในชาร์ตอันดับที่5ล่าสุดนะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยรวมไปถึงเพชรคทาวุฒินะครับจะนำเพลงใหม่อ่านเกมไม่ขาดนะครับเพลงอันดับที่4ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยมาโชว์ที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยนอกจากนี้ครับศิลปินจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์นะครับมาแน่ทั้งอาร์มชิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาใบบัวพรชนกเจอกันแน่นอนนะครับวันอาทิตย์นี้ครับ4ตุลาคม11โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปง่ายๆครับนั่ง BTS นั่ง MRT นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากสถานีครับถ้า BTS ก็เดินต่อนิดหน่อยถึงครับ MRT ฮะเรียกวินนะให้ไปส่งได้เลยนะครับหรือรถเมล์หลายสายนะครับที่ผ่านที่นี่ครับลงป้ายถนนบรรทัดทองหรือว่าป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือสอบถามเส้นทางรถเมล์ได้ที่1348ได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันอาทิตย์นี้นะครับขอขอบคุณผู้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชยเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงารำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาบาเช่สุดผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4ครับมาทั้งคู่ครับทั้งเต้าพี่เต้าน้องฮะท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคคนเดชนะครับและนี่คือพี่สอนน้องครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อืมอร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: เซตแคบิลแคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะฮะดูแลผมสวยไม่ต้องพึ่งร้านทำผมนะครับจ่ายราคาแพงๆไม่ต้องแล้วครับสามารถจะดูแลเส้นผมของคุณเองได้แบบมืออาชีพเลยนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับจากนั้นก็นวดนะฮะตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับขั้นตอนที่3ฮะเซรั่มเคราตินนะครับก็เพียงหยดเซรั่มนะครับแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วศีรษะซึ่งเซรั่มก็จะกู้ผมพังจากสารเคมีให้คุณนะครับทำให้ผมเนี่ยนะฮะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4 Lift on Hair Keratin นะครับสเปรย์นะฮะฉีดก่อนที่คุณจะเป่าผมใดผมหนีบผมนะฮะสเปรย์จะช่วยปกป้องความร้อนจากเส้นผมคือปกป้องเส้นผมจากความร้อนให้คุณนะครับและขั้นตอนที่5สุดท้าย Silky Hair Oil Keratin นะครับเป็นขั้นตอนที่จะทำให้น้ำมันมะพร้าวนะครับที่ผสานนะฮะเรียกว่าSilky Hair Oil Keratin ครับ ผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายนะผมจะเงางามตลอดวันนะฮะมองดูแล้วผมในสุขภาพดีนะครับใครเห็นก็เป็นเสน่ห์นะครับฉะนั้นนะใครที่สนใจครับแคบิลชุดเคราตินฮะ1ชุดมีอยู่5ชิ้นนะครับราคา695บาทโปรโมชั่นพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีนะเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นรุ่นฉลอง12ปีนะครับร่วมกับแคบิล1ตัวพร้อมจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

คู่แฝด OA กับไม้อ่อยไฟนะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็เตรียมเพลงเพราะให้ได้ฟังยาวๆแล้วนะครับ 6:00 นตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนครับวันอาทิตย์เจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่4นี้ครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่เซเว่นวันนะครับทองจุฬาซอย4ภาครายการกลับมาเจอกันเช้าวันจันทร์2:00 ถึง 5:00เช้านี้ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาดังเพราะฮิต 100% ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ชื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับเต้ยวงศิลป์ครับจากหมอลำศิลปินผู้ไทยมาเบิงหมอลำน้ำกันมือวันที่4ตุลาคมนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันนะครับแถวบรรทัดทองครับพี่น้องครับแล้วพ่อกันแน่นอนครับมวนมั่นจัดเต็ม
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: แม่นมณีวันจะมาเจอกับเรานะครับอาทิตย์นี้แล้ว4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รีบมาจองที่กันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละศิลปินนะครับ FC นี่แน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมกรี๊ดกันให้สนั่นสเตเดียมวันเลยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทเอมยาสติบาโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับนอกจากแมนมณีวันแล้วนะครับระเบียบวาทศิลป์ครับหมอลำศิลปินภูไทยโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคชาวุฒิอามน้อยโรจนันท์อามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับแล้วก็ไปลุ้นทองที่จะแจกกันทุกชั่วโมงด้วยรับคูปองก่อนนะตามบูธผู้สนับสนุนของเรานะครับ

ความรักดวงมาราครับในใจอยากได้2เพลงที่คุณขอมาทาง SMS 4689990คุณขนองทักทายมานะครับพี่ไก่วัดอรุณด้วยนะครับบอกว่าเพลงโดนใจมากเลยหลังใหม่นะครับคุณนิตยาบางกรวยคุณนวพลป้าผินประชาชื่นคุณบอลบางกรวยป้าเล็กตลาดพลูนะครับแล้วก็คุณน้อยภาษีเจริญสวัสดีทุกคนนะครับทางแฟนเพจของเรานะครับพี่รุจิราบอกว่าวันอาทิตย์นี้เจอกันคุณปุ้ยพงเพชรคุณอรสาคนต้นน้ำคุณอวยพรด้วย

ใจคุณจันทร์สิรินะครับทักทายมาครับคุณกลางด้วยนะคุณออนประเสริฐคุณมามีนะครับบอกว่าอีก2วันได้เจอกันแล้วใช่แล้วจ้าคุณเตชินนะครับสวัสดี

0: มัยพรนะครับบอกว่าไม่ได้ทักหลายวันเลยมัวตะลุยน้ำอยู่นะครับน้ำแห้งหรือยังตอนนี้ฝนต้นน้ำนะครับบอกว่าเชียงใหม่นะอากาศเย็นปกคลุมและ22องศาครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคัสนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.thb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู่
6: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
10: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจากสองวงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
11: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
10: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เอ้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
11: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
10: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
12: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
13: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไว้ออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

ี้ส่งมอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกคนนะครับสัมพันธ์รักนักเพลงครับเพลงนี้คุณคิดถึงแล้วก็ขอมาเจ๊สำเร็จนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณพิมพ์ยดานะครับคุณแจ่มจันทร์ด้วยคุณประนอม

0: คนครับ FM 90บุญทุ่งรัฐไทยและยาดมตาพลอยเสียนะครับชวนคุณไปเที่ยวฟรีกับทริปนี้นะครับลูกทุ่งรวยเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับเราจะเดินทางไปวันที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับที่022807127นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนภายใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้นะครับ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: วันเสาร์นี้ก็เตรียมตัวรับโทรศัพท์ด้วยนะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงดีเจออยนะครับรอลุ้นว่าคุณจะได้หน้าใหม่แล้วก็เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรีกับเราหรือเปล่านะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
4: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
3: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
4: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
3: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
4: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
2: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติปา
6: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจากเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
11: ฉันธนาชัชชา
12: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
10: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
13: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
14: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
10: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
15: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อ
16: มระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง
16: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เดี๋ยวเราต้องเบรกกันแล้วนะครับสักครู่เดียวฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับแล้วก็7:30กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ